0: แม่เทพไทยปากสะอาด
1: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
0: เทพไทยปากสะอาดจริง
3: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี้ต้องคาร์บอแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์บอแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์บอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์บอแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
7: ถไฟฟ้า Airport Delink เกิดเหตุขัดข้องกลางดึกส่งผลทำให้ความถี่การเดินขบวนรถช้าลง30นาทีกระทบผู้โดยสารสะสมจำนวนมากคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมารถไฟฟ้า Airport Delink เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขโดยยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติแต่ความถี่จะนานขึ้นที่30นาทีเนื่องจากรถไฟฟ้าที่มุ่งหน้าสู่สถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอเพื่อสับหลีกขบวนรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากเป็นการเดินรถทางเดียวอาจทำให้เวลาการเดินทางรวมจากสถานีพญาไทไปจนถึงสถานีสุวรรณภูมินานขึ้นขณะที่ผู้โดยสารสะสมจำนวนมากที่บริเวณสถานีพญาไทสถานีราชปารภและสถานีสุวรรณภูมิจึงขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางตั้งแต่เวลา 19:30 นเป็นต้นไป Airport Railing ได้ประสานความร่วมมือกับขอสมกเพิ่มขบวนรถโดยสารเป็นการรองรับผู้โดยสารในช่วงเย็นโดยให้บริการจนถึงเที่ยวสุดท้ายเวลาเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาปิดที่ให้บริการของสถานีโดยรถโดยสารจะเปิดให้บริการที่สถานีหัวหมากถึงสถานีสุวรรณภูมิด้วยความถี่ทุกๆ20นาทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งจุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีหัวหมากอยู่ที่ชั้นกลางบริเวณด้านล่างสถานีสุวรรณภูมิอยู่ที่บริเวณชั้น2ประตูที่9และภาพรช่างกลรายงานค่ะ
7: แล้วมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
9: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้อนุมัติการเปิดใช้งานระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ในชื่อ VR Live อย่างเป็นทางการโดยระบบดังกล่าวจะถูกนำมาประเดิมใช้ครั้งแรกในศึกนอร์เวียร่าคัมลีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของเวลในฤดูกาล 2026-2027 ที่กำลังจะเปิดฉากฟาดแข้งขึ้นในเร็วๆนี้หลังจากเทคโนโลยี VR แบบเต็มรูปแบบได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความล่าช้าและการแทรกแซงเกมโดยล่าสุดฟีฟ่าจึงร่วมมือกับสมาคมฟุตบอลของเวลปรับใช้ระบบ VR Live ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เรียบง่ายขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและรุนแรงหรือเหตุการณ์ที่ผู้ตัดสินมองไม่เห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัด2คู่ที่น่าสนใจไคลรัตอามาตี้ชนะโอเมเนียนิโคเซียที่เหลือ9คน1ต่อ0ไครโอวาเสมอลิฟกี้โซเฟีย2ต่อ2โซเฟนาสเวตตาชนะลาเน่5ต่อ0กอร์นิกซาเบเซ่เสมอเฟเนบาเช่1ต่อ1สโลวานบราติสราวาเสมอซาบูตาโล1ต่อ1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจ FC โคเปนเฮเกนที่เหลือ10คนชนะโพลิเซีย2ต่อ1และราปิดเวียนนาชนะซานตาโคโรมา6ต่อ2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการมูบาดาล่าดีซีโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์นักเทนนิสมือ6ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากออสเตรเลียชนะสเตฟานอสซิซิปาสคู่แข่งชาวกรีซมือ51ของโลก2ต่อ1เซต6ต่อ4 3ต่อ6และ6ต่อ3สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
10: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอ ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมทั้งคุณบุญส่งและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับ
0: เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพาให้เห็นผู้ตั้งใจงดเว้นบาปทั้งหลายช่วง3เดือนเพิ่มพลังทั้งใจกายด้วยมุ่งหมายเสริมคุณค่าพัฒนาตน
1: เข้าพรรษาอย่างเข้าใจในสาระหมั่นเพียรสู้รู้ลดละอกุศลออกพรรษาย่อมภูมิใจไร้กังวลเพราะฝึกฝนสิ่งดีงามทั้ง3เดือน
0: นี่คือบทกลอนนำมาฝากคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ในเช้าวันนี้ในวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้และนับไปอีก3เดือน
1: ครับ
0: เรียกว่าเป็นช่วงห่วงพรรษาการนะฮะหรือพรรษาการก็ได้นี่นะครับก็แปลว่า3เดือนนี้เป็น3เดือนแห่งการอธิษฐานเข้าพรรษานะครับพระท่านจะใช้คำว่าอธิษฐานเข้าพรรษา
1: อธิษฐานนะคร
0: ับ ใช่ครับอธิษฐานก็แปลว่าตั้งใจนะครับถ้าเป็นออกพรรษาจะไม่ได้ใช้คำว่าอธิษฐานจะใช้คำว่าปวารณาออกพรรษา
1: เนี่ยนะครับ
0: นะครับแปลว่าเข้าพรรษาจะต้องมีความตั้งใจเนี่ยเป็นแก่นเป็นสาระของวันนี้นะครับพระสงฆ์ที่ท่านตั้งใจจะไม่ไปค้างอ้างแรมอยู่ที่ไหนช่วง3เดือนนี้ก็เป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาตนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานแนวทางเอาไว
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนพรรษาแปลว่าฝนนะ
1: ครับก็ถ้าตรงกับในส่วนของคนปกติทั่วไปก็คือเป็นฤดูของการเพาะปลูก
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็แน่นอนครับคนที่เพาะปลูกก็ทำการเกษตรทำการเกษตรเช่นทำนาทำสวนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะนาของชาวนาที่เขาปลูกข้าวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าพระสงฆ์ท่านออกแรมรอนเดินทางสัญจรไปเรื่อยถนนหนทางก็ไม่ได้มีเหมือนเช่นในปัจจุบันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะต้องลัดทุ่งไปเราเดินไปเดินมาบางทีอาจจะไปเหยียบต้นกล้าที่เขาเพิ่งหว่านเอาไว้เนี่ยนะคร
1: ับ อ้าวตายอีก
0: ทำให้เกิดความเสียหายได้ก็อาจจะเป็นที่ตำหนิติเตียนได้อีกทั้งยังมีแนวทางอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใน1ปีควรจะมีสักช่วงหนึ่งที่จะได้หยุดทบทวนพักการสัญจรรอนแรมไปที่ไหนแล้วก็มาพูดง่ายเรียนหนังสือฝึกจิตภาวนาซ้อมหัดพัฒนาถ้าท่านจะไปเทศก็ซ้อมเทศในช่วงนี
1: ้
0: จะไปสวดก็ซ้อมสวดกันในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเหมือนกับวงดนตรีใช่ไหม
1: ฮะ
0: หน้าฝน
1: โอ้เนี่ยนะ
0: เขาก็ต้องปิดวงเพื่อซักชุดหาเครื่อง
1: พักวงสักหน่อย
0: พักวงหน่อย เครื่องดนตรีอะไรต่างๆที่มันชำรุดก็เอาไปซ่อมซะในช่วงนี้นะครับแล้วก็พอออกพรรษาค่อยรับงาน
1: เริ่มต้นกันใหม
0: ่นะลอยกระทงลอยกระทงก็ว่าไป
1: เอาก็ฟาดกันแล้วหลังจากเสร็จการออกพรรษาไปอาจารย์ครั้งหนึ่งเนี่ยมีข้อสงสัยนะครับเชื่อว่าใครๆหลายคนก็สงสัยน่าจะเหมือนกันอาจารย
0: ์
1: เราเข้าใจคำว่าเข้าพรรษาเนี่ย3เดือนนะครับอาจารย์และอย่างคนที่บวชเนี่ยถ้าบวชครบ3เดือนเนี่ยถือว่านับเป็นพรรษาได้ไหมครับ
0: 3เดือนเช่นไปบวชเอามกราไปศึกเอาช่วงปลายมีนา
1: อันนั้นถือว่าเป็นพรรษาไหม
0: ไม่เรียกว่าพรรษา
1: ก็ครับ
0: ก็เรียกแค่ว่าบวช3เดือน
1: อ๋อบวช3เดือน
0: แต่บวชเอาพรรษาจะต้องอยู่จำพรรษา
1: ก็คือต้องเป็นช่วงนี้นะ
0: ต้องอธิษฐานเข้าพรรษาอิมังเตมาสังวัสสังอุเปมินะครับข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาณอาวาสนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยอิมัสมิงอาวาเสคืออยู่ในอาวาสนี้เตมาสังคือ3เดือนหรือไตรมาส
1: อ๋อก็เป็นต้องเป็นช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นจึงจะนับพรรษา
0: เขานับกันตั้งแต่นี่เลยนะฮะแรม1ค่ำเดือน8
1: ครับ
0: ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11เรียกว่าครบไตรมาสนะครับนี่เป็นพรรษาต้นส่วนพรรษาหลังก็มีนะครับแรม1ค่ำเดือน9ไปจนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับ
1: นี่นะครับก็แต่ดั้งแต่เดิมพุทธศาสนิกชนนะครับปู่ย่าตายายก็มักจะมีการทำบุญตักบาตรเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีการฟังเทศน์ฟังธรรมถือศีลด้วยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่พิเศษมากๆในช่วงนี้นะครับ
0: ค
1: ุณผู้ฟังนั่นก็คือการร่วมกัน หล่อเทียนพรรษาหรือบางที่ก็มีการถวายเทียนพรรษาเพื่อจุดเป็นพุทธบูชาตลอดทั้ง3เดือนนะครับแล้วก็บางที่เนี่ยมีการแห่เทียนจำนำพรรษาหรือว่าเทียนพรรษาซึ่งจัดเป็นงานที่เอิกกระเริกนะฮะมีคล้องมีกองประโคมอย่างสนุกสนานและเทียนน่ะที่มีการหล่อหรือว่ามีการถวายเทียนนั้นก็มีการแกะสลักได้อย่างสวยสดงดงามครับอาจารย์ครับ
0: ครับเช่นที่จังหวัดอุบลราชธานี
1: โอ้โห
0: โอ้โหจัด
1: งาม
0: ยิ่งใหญ่ประเพณีแห่เทียนเลยนะครับหรือหลายๆจังหวัดก็มีการทำในลักษณะเดียวกันนี้ถ้าเป็นที่ฮือฮาก็คงจะเป็นการแกะสลักรูปบุคคลต่างๆให้อยู่ในเทียนนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นสีสันในการออกแบบเทียนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่สาระสำคัญจริงๆก็คือต้องการที่จะใช้เทียนนั้นไปจุดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเทศกาลพิเศษนะฮะช่วยกันที่จะได้ดูแลตัวเองบางคนเนี่ยรักสุขภาพไม่รู้จะเอาฤกษ์ไหนดีที่จะกลับมาฟิตตัวเอง
1: ฤกษ์นี้แหละ
0: 3เดือนนี่แหละนะออกพรรษาเพื่อจะได้เป็นร่างใหม
1: ่ร่างใหม
0: ่ได้ร่างทองร่างทองจะกับเขาสักทีเนี่ยนะคร
1: ับ
0: หลังจากที่พลาดมาช่วงนึงแล้ว
1: ตอนไหนครับ
0: ตอนปีใหม
1: ่ตอนปีใหม
0: ่ปีใหม่นี้ฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้ปรากฏว่าโอ้ไม่ถึงเดือนกุมภา
1: ไม่ได้เป้านะอาจารย
0: ์ไม่ถึงเป้าก็เลยมาตั้งใจอีกรอบ
1: นี่แหละช่วงนี
0: ้ช่วงนี้เลยนะฮะก็ให้กำลังใจทุกท่านโดยเฉพาะยิ่งท่านที่ตั้งสัตย์ปฏิญาณในการลดละเลิกอบายมุขแล้วก็ความชั่วช้าต่าง
1: ๆครับ
0: เพราะว่านะครับในวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งรู้ไหมฮะเป็นวันอะไร
1: ยังไงฮะ
0: เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเลย
1: เนี่ยนะฮะ
0: วันเดียวกันเลย
1: วันเดียวกันเลยนะคร
0: ับ ใช่ครับเพราะนั้นทุกวันเข้าพรรษาถือว่าเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยนะครับ
1: บ
0: างคนบอกโอ้เข้าพรรษา3เดือนงดแล้วออกพรรษาเหลืออีกกี่เดือนอ่ะ9เดือนเหรอ9เดือนแปลว่าเต็มที่สิงั้น
1: นะอย่าเพิ่งนะ
0: เขางดเพื่ออะไร
1: ซ้อม
0: เพื่อจะได้มั่นใจว่าตัวเองก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งที่เลิกเหล้าได
1: ้ครับ
0: เมื่อเลิกได้แล้วออกภาษาก็เลิกถาวรไป
1: อ้าวเลิกถาวรเลย
0: ดีเลยนะครับ
1: เราซ้อมมาแล้วนี่
0: ซ้อมมาแล้ว
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้นะครับทางรายการของเรามีรายงานพิเศษด้วยครับคุณฟังอาจารย์ครับนะครับซึ่งจัดทำโดยคุณบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลนะครับเกี่ยวกับการเลิกเหล้าเลิกอบายมุขช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับคุณบุญยฤทธิ์หรือว่าท่านอาจารย์บุญนะครับม
0: ี
1: เทคนิคแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับวันเข้าพรรษารวมถึงการเลิกเหล้านะครับเลิกอบายมุขมาฝากพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ
2: ฤดูฝนโปรยปลายได้เวลาเข้าพรรษาชวนหยุดใจไม่เข้าใกล้วางขวดเหล้าเลิกของมึนและอบายเริ่มต้นใหม่สร้างชีวิตมิตรครอบครัวเมื่อฤดูการเข้าพรรษาเวียงกลับมาอีกครั้ง3เดือนต่อจากนี้คือโอกาสทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นภายใต้แนวคิดหลัก Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อมอบรางวัลชิ้นใหญ่ให้แก่ชีวิตด้วยการร่วมใจกันงดเหล้าเข้าพรรษาเบื้องหลังความสุขชั่วข้ามคืนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แท้จริงแล้วมันคือสารพิษที่กัดกินร่างกายของเราอย่างเงียบๆตับที่ต้องทำงานหนักสมองที่เหนื่อยล้าและสุขภาพที่ทรุดโทรมลงไปทุกวันทุกคนลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราเลือกที่จะหยุดดื่มตลอด3เดือนนี้ตับของเราจะได้หยุดพักและฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่ระบบสมองจะกลับมาแจ่มใสและตื่นมาพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงการเลิกเหล้าจึงไม่ใช่การจำกัดความสุขแต่คือการกู้คืนสุขภาพดีๆกลับคืนมาการงดเหล้าไม่เพียงแต่เกิดผลดีต่อเราเท่านั้นยังส่งคืนความสุขให้แก่คนรอบข้างบ้านที่เคยมีเสียงทะเลาะเบาแว้งเพราะฤทธิ์สุราจะกลับมาอบอุ่นด้วยรอยยิ้มเงินทองที่เคยละลายหายไปกับขวดเหล้าจะเปลี่ยนเป็นเงินเก็บก้อนโตและที่สำคัญที่สุดมันช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายลดความสูญเสียให้เป็นศูนย์ไปด้วยกันการเริ่มต้นในวันแรกอาจจะยากแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่าใจของเราหากท่านต้องการตัวช่วยท่านสามารถที่จะร่วมลงนามปฏิญาณตนออนไลน์ผ่านระบบของกรมควบคุมโรคหรือโทรสายด่วนเลิกเหล้า1413 พื่อรับคำแนะนำที่ปลอดภัยเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นการลงมือทำดังสโลแกนที่ว่าเริ่มวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนนี้พิสูจน์ใจให้ประจักษ์ทำเพื่อรักเพื่อตนเองเพื่อวันหน้าเลิกน้ำเมาสุขล้นเหลือเมื่อนำพาสุขกายาสุขใจจริงยิ่งกว่าเดิมมาร่วมกันสร้างปฏิหารและเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ในวันเข้าพรรษาไปด้วยกันนะครับ

0: ขอบคุณบุญจริตฉิมพิมลนะครับกับเรื่องราวเลิกเล่าเลิกอบายมุขในช่วงเข้าพรรษานะครับใครที่เลิกสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะได้ในสิ่งที่ดียิ่งกว่า
1: โอ้อันนี้ก็ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองอย่างเดียวนะอาจารย
0: ์ครับ
1: บางทีเนี่ยมีลูกมีครอบครัวตั้งใจเลิกเล่าเลิกบุหรี่นะเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อภรรยาเพื่อคนที่เรารักเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งทุกคนก็พลอยยินดีไปด้วยบางคนก็บอกว่าโอ้โหหลังจากเข้าพรรษามาแล้วเนี่ยได้พ่อใหม่เลยได้คนที่เรารักใหม่เลย
0: ใช่
1: เนี่ยนะฮะ
0: เห็นพ่อแข็งแรงขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเห็นเงินในกระเป๋าพ่อยังเหลือเยอะขึ้น
1: ใช่ไหมฮะบอกว่าพ่อตั้งแต่พ่อเลิกเล่ามาหนูได้กินหมูกระทะตลอดเลยเนี่ยว่าอย่างนั้น
0: นี่คืออานิสงส์นะอานิสงส์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะไปต่อเรื่องราวของน้องๆ
1: นักศึกษาวิชาทหาร
0: รอดอไหม
1: ครับรอดอนักศึกษาวิชาทหารก็บอกว่าดีเด่นเลยนะอาจารย
0: ์ครับ
1: แล้วก็มีข่าวดีมาฝากด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารนะครับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเชิญชวนน้องๆนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2ถึงปีที่5นะครับร่วมเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัลแห่งเกียรติยศจากกองทัพบกในโครงการนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นรอดอฮีโร่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เฟ้นหาเยาวชนที่ยึดมั่นในความดีมีวินัยมีจิตอาสาแล้วก็มีภาวะผู้นำนะครับเพราะคุณก็เป็นฮีโร่แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับสังคมได้นั่นเองครับ
0: โครงการนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นหรือว่ารอดอฮีโร่ของกองทัพบกที่จัดขึ้นนี้นะครับก็เพื่อส่งเสริมแล้วก็เชิดชูเกียรตินักศึกษาวิชาทหารที่มีความประพฤติดีมีระเบียบวินัยแล้วก็มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับให้เป็นบุคคลต้นแบบเรียกว่าเป็นโรลโมเดลนะครับเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารรุ่นน้องๆนะครับ
1: ครับก็โดยนักศึกษาวิชาทหารที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์แล้วก็คุณลักษณะนะครับมีด้านระเบียบวินัยแล้วก็มีลักษณะความเป็นทหารเป็นผู้ที่แสดงออกถึงความสง่างามตามแบบธรรมเนียมทหารเนี่ยนะฮะมีบุคลิกภาพที่ดีมีความเหมาะสมกับการเป็นกำลังพลของกองทัพบกปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาครูฝึกแล้วก็สถานศึกษาอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งในแล้วก็นอกเวลาฝึกที่สำคัญเลยคือมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อาจารย์สิ่งนี้สำคัญอันนี้ไม่เพียงแค่น้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับอาจจะรวมถึงพวกเราทุกคนด้วยถ้ามีวินัยในข้อนี้เนี่ยนะครับมีสถิติการเข้าเรียนแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมจากหน่วยฝึกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะครับรวมถึงเป็นผู้นำด้านการแต่งกายที่ถูกต้องสะอาดเรียบร้อยดูแล้วสะอาดหูสะอาดตาน่ะแล้วก็มีความถูกต้องตามแบบหลักที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้มีการกำหนดไว้เนี่ยนะครับ
0: นั่นคือด้านระเบียบวินัยนะครับด้านที่2ด้านจิตอาสาและความเสียสละนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีเมตตาธรรมมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาวิชาทหารครูฝึกรวมไปถึงบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานหรือว่าการช่วยเหลือสังคมในห้วงวิกฤตในโอกาสที่มีภัยต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็แสดงออกถึงความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยกำลังกายกำลังสติปัญญาหรือว่าแม้แต่การสละเวลานะครับก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งนะครับเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวม
1: ครับแล้วก็เป็นฮีโร่ที่เป็นแบบที่3เนี่ยนะครับด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ทัศนคติเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยนะครับมีศีลธรรมที่ดีไม่เคยกระทำผิดกฎหมายหรือว่าระเบียบวินัยร้ายแรงนะครับและก็ไม่มีพฤติกรรมที่เสื่อมเสียต่อเกียรติยศของนักศึกษาวิชาทหารนะครับเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองแล้วก็ผู้อื่นรวมถึงเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของเพื่อนร่วมรุ่นครูฝึกและอาจารย์ที่กำกับดูแลนะครับรวมถึงน้องที่มีความยึดมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกครับ
0: และฮีโร่ในแบบที่4ก็คือด้านภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ครับมีทักษะในการเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีนะครับสามารถขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนครับบุคลิกนี้ก็คือเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมนะครับสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์มีความสามัคคีมีลักษณะประนีประนอมในหมู่คณะมีปฏิภาณไหวพริบมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้สภาวะกดดันได้อย่างเหมาะสมครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการส่งผลงานแล้วก็ส่งคุณสมบัติเข้าร่วมประกวดแล้วนะครับทั้งนี้น้องๆสามารถที่จะส่งผลงานได้ในรูปแบบของพอร์ตโฟลิโอ

0: เนี่ยนะครับ
1: ครับรายละเอียดผลงานต่างๆของน้องๆก็ให้อยู่ในพอร์ตโฟลิโอ
0: เนี่ยนะครับ
1: เป็นการรายงานกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองเคยทำเนี่ยทั้ง4แบบเลยก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อพิจารณาในการคัดเลือกเป็นฮีโร่รอดอฮีโร่ต่อไปนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับกิจกรรมของรอดอพูดถึงแล้วเขาไปมีกิจกรรมอะไรกันในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ผ่านมาไหม
0: ครับก็ส่วนหนึ่งน้องๆรอดอจิตอาสาหรือว่านักศึกษาพิเศษจิตอาสาเขาก็ร่วมกับในส่วนของประชาชนเขาไปปลูกป่าอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านนาพิทยากรนะครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก200ไร่อาจารย์นะเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความห่วงแหนธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในพระองค์ท่านด้วยครับ
1: ลดภาวะโลกร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังๆต่อไปเพิ่มพื้นที่สีเขียวครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับอาจารย์ช่วงนี้ฤดูฝนตกบ้างไม่ตกบ้างแต่เวลามีฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง
1: ครับ
0: โรคที่ตามมาอาจารย์ครับ
1: ใครเลือดออกไหม
0: ใช่ครับ
1: ยุงเยิ้มมา
0: โรคที่มากับยุงลายเนี่ยนะครับยุงลายเป็นพาหะแต่ว่าล่าสุดในหลากหลายพื้นที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองทัพบกนะครับก็ร่วมกับในส่วนของสาธารณสุขประจำอำเภอเขาก็ลงพื้นที่ประจำพันกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยภาคใต้ฝนตกหนักใช่ไหมช
1: ่
0: วงนี้ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขโดยชุดสันติสุขที่502ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่551นะครับลงพื้นที่นะครับในพื้นที่ของตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาทั้งในส่วนของโรงเรียนแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับรณรงค์เรื่องของไข้เลือดออกให้ความรู้วิธีการป้องกันแล้วก็มีการแจกสายอเบดนะครับเอาไปหยอดตามจุดต่างๆครับเพ
1: ื่
0: อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับองค์หรือว่าที่เก็บน้ำเนี่ยต้องปิดฝามิดชิดด้วย
0: ครับ
1: ไม่งั้นยุงจะขี้เกียจถือไข่นะ
0: บางคน
1: มันจะไปวางไข
0: ่บางคนบอกฉันใช้ตลอดจะให้มาเปิดปิดบ่อยๆก็ไม่ไหวหรอกแต่อยากจะบอกว่าปิดเถอะ
1: นะครับ
0: สักนิดนึงนะครับ
1: เพื่อความสะอาดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับในช่วงนี้กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครกำลังพลประเภทใหม่เรียกว่าพลทหารอาสานะฮะภายใต้รูปแบบสัญญาจ้าง4ปีจำนวน 18,784 อัตรานี่นะฮะก็เป็นตำแหน่งใหม่เลยนะ
0: ครับ
1: ประเภทใหม่
0: ประเภทใหม่ครับก็สมัครเนี่ยผู้มีสิทธิ์สมัครก็คือทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกห้วงหนึ่งคือ 22-26 ปีนะครับที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วก็จับได้ใบดำก็คือเป็นทหารกองหนุนที่ปลดประจำการแล้วด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สมัครได้ซึ่งห้วงของการรับสมัครเนี่ยเขาจะเปิดผ่านระบบออนไลน์ช่วงเดือนกันยายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเลยทีเดียวเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆช่องทางการรับสมัครเป็นอย่างไรเรานำมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีเว็บไซต์แล้วก็มีประกาศการรับสมัครที่โอ้โหถือว่าชัดเจนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับอาจารย์ครับ
1: แต่ว่าเป็นไม่ใช่แค่2ปีนะ4ปีสัญญาจ้าง4ปี
0: ครับ
1: นะครับ
0: เงินเดือนสิทธิสวัสดิการนี้ดูแลเต็มที่เลย
1: เต็มที่เลยอ่ะติดตามกันเพราะหลายคนเคยจับได้ใบดำแล้วก็พลาดการเป็นทหารมาแล้วนี่
0: อยากจะ
1: นึกอยากจะเป็นได้เป็นแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับและ4ปีนี้ถ้าหากว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเป็นใน10เป็น
2: ที่นี่สถานีวิทยุ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ละละ
4: จงทำงานหนักอย่างเงียบๆและปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงดัง
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมเต็มรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: City's tough, so get low. Alright, okay. Through the city, queen, yeah. Alright, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ตัวแทนผู้เสียหายกว่า80คนร้องเอาผิดกรณีปรากฏชื่อในแอปหมอพร้อมที่ระบุมีการไปรักษาพยาบาลทั้งที่ไม่เคยไปใช้บริการติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: วันนี้ภาคส่วนต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานครบ50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 10:30 นที่โรงแรมไฮแอทริเจนซี่แบงคอกสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงผู้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเปิดตัวความร่วมมือในการป้องกันการหลอกลวงผู้เดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์และเปิดตัวมาตรการ SMS Alert แจ้งเตือนชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานกับขบวนการอาชญากรรมเวลา 11:00 นที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมตัวแทนผู้เสียหายกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ปรากฏชื่อผู้เสียหายในระบบว่ามีการไปรักษาพยาบาลทั้งที่ไม่เคยไปใช้บริการจะเดินทางเข้าขอความช่วยเหลือเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงได้รับผิดชอบรวมทั้งดำเนินการเอาผิดหลังพบว่าตอนนี้มีผู้เสียหายประมาณ80คนในกลุ่มไลน์โดยมีผู้เสียหายหลายรายหลายประเด็นอย่างเช่นการถูกสวมสิทธิ์ใช้บริการสุขภาพลงโรคประจำตัวเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นโรคดังกล่าวกระทรวงการต่างประเทศเผยฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่ประเทศจอร์เจียสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังต้องติดตามสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาขณะที่ตำรวจท้องถิ่นยืนยันว่าทรัพย์สินของฮาลุนโซโลนั้นยังอยู่ครบถ้วนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: แรม1ค่ำเดือน8วันเข้าพรรษาจงตั้งใจทำความดีรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาตลอดเข้าพรรษา3เดือน
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างคุณกับความสำเร็จคือตัวของคุณเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: สวัสดีครับผมโชโรสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: เสียงพูดด้วยนะฮะ
5: สวัสดีพี่ชาวครับ
4: มาได้บร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีผู้ฟังผู้ชมด้วยเสียงท่านเลยก็แชร
5: ์ข่าวเช้า
4: วันนี้ชาวพุทธุลานะครับ
5: ครับ
4: อยู่กันสองคนแล้วก็พี่กวงด้วย
5: อ๋อนี่ตุ๊ดยังไม่คัมแบ็กใช่ไหม
4: ตุ๊ดยังไม่คัมแบ็กฮะ
5: ตุ๊ดยังอยู่ที่เกาหลี
4: ครับ
5: โอเค
4: นะครับน่าจะลองวีคเอนด์แล้วก็น่าจะมาสัปดาห์หน้าเลย
5: ครับ
4: นะครับผมแล้วก็เสียงทางนี้เป็นเตชั่นเฟซบุ๊กYouTube 94เฟรมแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับ
5: ครับสวัสดีวันเข้าพรรษานะครับ
4: ใช่ครับวันนี้หลายคนก็วันหยุดนะ
5: ใช่ครับแต่ว่าถ้าที่เป็นเอกชนนะฮะก็มาทำงานกันตามปกติ
4: เห็นถนนระโศกนี้ก็คือคนเดินกันเยอะแล้ว
5: ใช่ครับ
4: เดินกันเต็มละ
5: แต่ว่าปริมาณรถในเช้าวันนี้ก็โล่งๆสบาย
4: ๆพอดี
5: ใช่ครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่หยุดยาวก็พรุ่งนี้ก็พฤหัสลาย2วันเนาะ
5: ครับ
4: นะฮะก็ลาวันศุกร์อีกวันนึงก็ยาวเลย
5: ก็บางคนเขาบอกว่าคือเขาลากันตั้งแต่วันจันทร์แล้ว
4: อาจารย์
5: เขาจะลาจันทร์กับศุกร์เขาก็จะได้วันหยุดยาวไป
4: เป็นแก๊ฟันหลอ
5: ก9 วัน
4: เลยฮะ
5: 9วันไงก็รวมเสาร์อาทิตย์แล้วก็รวม7วันเนี้ยนะฮะก็9วันพอดี
4: ก็คือไม่ทำงานได้เงินเดือนเต็มนะ
5: อ่ะถูกต้อง
4: โอ้เฟี้ยวเลย
5: อันนี้ก็เป็นการวางแผนแล้วก็ใช้วันลาไง
4: ใช่แต่พวกเรานี่คือมากันสดทุกวันนะครับเพราะว่าพี่เล็กเขาไม่ยอมเขารักคนฟังมาก
5: ถูกต้องครับ
4: ใช่แต่เตียงอยู่ปัตตานีนะ
5: เอาหรอเอาพร้อมกลับบ้านบ้างนะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้แบบว่าไปทดแทนบุญคุณอะไร
4: ใช่เขาใส่นักรบด้วยนะเวลากลับบ้าน
5: จริงเหรอ
4: เขาบอกไปเที่ยวปัตตานีได
5: ้
4: พาไปกินธรรมลำ
5: อ๋อเหรอครับ
4: ครับผมนั่งเรือก่อนแหละ
5: ที่บ้านเขาอันนี้ด้วยป่ะเขาทำสวนเกษตรอะไรอย่างงี้ป่ะ
4: พี่เล็กเหร
5: อ
4: ไม่รู้
5: เขาปลูกพืชสมุนไพรอะไรอย่างงี้ไหม
4: น่าจะแต่ว่าเวลาเขามาทำงานที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนอยู่ที่นู่นเขาจะโดยสารทางเรือ
5: ครับ
4: เขาบอกว่ามารถเขาไม่ชิน
5: แต่เขานั่งเรือเขาเมาเรือแต่เช้าเลยนะ
4: อะไรนะ
5: นั่งเรือเขาเมาเรือ
4: ใช่ตาแดงเลยไม่ร
5: ู้ลมมันนี่ไง
4: ลมเขาตา
5: ลมมันตีเข้าตานะผมต้องแนะนำว่าให้แกใส่แว่น
4: บางฟันแกนั่งถอดแสบอ่ะแกก็กินหม้อแกงนะตอนเช้าอ่ะขนมหม้อแกงอ่ะ
5: โอ้ยกินหวานแต่เช้าเลยเหรอ
4: กินหวานแต่เช้า
5: ไม่ดีนะ
4: ครับผม
5: ถ้ากินอะไรหวานๆแต่เช้าเป็นมือแรกเลยอินซูลินมันจะชูดนะ
4: ถูกต้องนะครับก็เลยมาให้กินสลงสลัดบ้างแกบอกไม่ค่อยชอบ
5: หวานเจี๊ยบไหม
4: อะไรนะ
5: หวานเจี๊ยบไหม
4: โอ้ยลูกไก่ร้อง
5: เจี๊ยบ
4: หวานพิจิตานะครับผมวันนี้คุณฟังส่งข้อความมาพูดคุยได้นะครับ
5: ครับสัปดาห์ที่แล้วสภาพร่างกายพวกพี่ปกติกันไหมไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหม
4: เอาคุณโควิดอ่ะ
5: ใช่ใช
4: ่นั่นไงผมว่าแล้วแล้วคุณหายยังเนี่ย
5: หายแล้ว
4: ผมว่าแล้วคุณไม่ยอมตรวจไงคุณน่ะมันสุดยอด
5: ไม่วันนั้นเนี่ยที่ผมพกโพลิสพลาสมาใช่ป่ะผมก็รู้สึกว่าผมระคายค
4: อ
5: แต่ว่าผมก็ไม่คิดว่าผมจะเกม
4: คุณแบบค่อนข้างที่จะรายการมากนะ
5: ไม่ใช่รายการผมขอโทษผมถามพวกพี่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหม
4: ก็มีฟุตฟัดอยู่2วันไม่เอาอ่ะ
5: ฟุตฟัดหมายถึงอารมณ์หรือ
4: หมายถึงว่าจมูกแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก
5: แต่ไม่ได้เป็นไรใช่ไหม
4: ใช่ใช่
5: ไม่ตรวจก็เท่ากับไม่รู้ไง
4: ก็คือถ้าเจ็บคอมานี่เฮียก็ต้องตรวจแล้วล่ะ
5: เออแต่จะบอกครูฟังว่าช่วงนี้โควิดมันกลับมาระบาดเยอะมากผมอ่ะตอนแรกอ่ะน้องชายผมก่อนจะไปทำงานด้วยกันใช่ป่ะก็โทรบอกไอ้เกมนะขึ้น2ขีด
4: เรียบร้อย
5: ทิปหายแล้วแล้วรู้สึกระคายคอก็เลยแบบขับรถไปซื้อที่ตรวจ
4: น
5: ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรับลูก
4: ใช
5: ่ๆพอปาดปุ๊บหยอดปุ๊บแบบในเซี่ยววิอ่ะ
4: วันนั้นน่าตรวจในรายการเนาะ จะได้มีประเด็นนิดนึงน่าตรวจในรายการมากเลยวันนั้น
5: เ
4: น
5: ี่ยเข้มปึ๊ดเลยแล้วหน้าพี่ชาวหน้าไอพีมก็ลอยมา
4: ครับผม
5: จะโดนเพราะว่า
4: บอกแล้วพี่บอกแล้ววันนี้ขับรถอยู่อ่ะ
5: แต่จะบอกว่าคือโควิดมันอาจจะไม่ได้แบบหนักเท่าแบบช่วงแรกๆที่เป็นอะไรเงี้ยมันแค่แบบระคายคอ
4: เมื่อกี้ที่ขับรถพี่จอดรถพี่นึกอยู่อ่ะหรือว่า
5: เรียกว่า
4: ไอ้พุทธมันหายยังวะอยู่ดีก็เป็นห่วงน้องขึ้นมา
5: หายแล้วหายแล้ว
4: เรียบร้อย
5: ตัวแล้วเข้มปึ๊ดเลยอ่ะก็เลยแบบกราบขออภัยพี่ชาวกับน้องพีมด้วย
4: เพราะว่าเขาบอกว่าโควิดใหม่ล่าสุดเนี่ยคืออาการไข้จะต่ำ
5: ๆไม่มีผม
4: แต่จะเจ็บคอแล้วแบบเหมือนกลืนแล้วแบบบาดคอ
5: ก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะแต่ว่าคือแค่ระคายคอ
4: คุณได้โพลิสพัท
5: ของถูกต้องคือผมฉีดก่อนที่มันเริ่มจะอาการหนักไงคือระคายคอมันก็เลยแบบมันเลยเบาลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันช่วยได้จริงๆน
4: ะ
5: แล้วก็เลยแบบแค่ระคายคอนิดหน่อยไข้ไม่มีแต่นอนจนปวดหลังเลย
4: คุณรู้ฟังว่าลูกค้าชายเย็นมีคนมีเกมไหมฮะ
5: ลูกค้าอะไรนะ
4: ใจเย็น
5: ลูกค้าใจเย็นไม่มีไม่มี
4: ไม่มีนะ
5: คนละไทม์ไลน์คุณเซเลบบาร์ใจเย็นก่อนนะ
4: โอ้แต่ละทักแต่ละดอก
5: แต่แสดงว่าพวกพี่ๆนี่คือแบบภูมิคุ้มกันแบบสุดยอดมากเลยนะ
4: คือภูมิคุ้มกันพวกพี่ปกติแต่มึงไม่ควรป
5: ่
4: ะ
5: ไม่ผมก็ไม่รู้ไง
4: ภูมิคุ้มกันกูแข็งแรง
5: ผมก็นึกว่าผมพักผ่อนน้อยซึ่งผมก็เลยแบบมาขออภัยในอาทิตย์นี้เพราะว่าผมไปตรวจตอนบ่
4: าย
5: แล้วก็ปรากฏว่าโหเข้มปึ๊ดเลยแล้วผมก็ต้องไปรับลูกด้วย
4: ไม่แล้วตอนนี้ที่บอกว่าหายแล้วนี่คือก็ไม่ได้ตรวจ
5: ตรวจแล้ว
4: ตรวจแล้วด้วย
5: ขีดเดียว
4: อ๋อโอเคนะ
5: โอเค
4: ชัวร์นะ
5: ชัวร์อันนี้ชัวร์มากๆเลยนี่ฟังเสียงผมดิเสียงผมใสขนาดนี
4: ้ก็ยังไม่ใสมาก
5: ไ
4: งครับผมนะฮะ
5: อันนี้ภูมิแพ้
4: ภูมิแพ้นะโอเค
5: ถูกต้องส่วนใครที่แบบเริ่มมีอาการนะแนะนำว่าตรวจซะหน่อยเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากจริงๆนะครับ
4: ครับผมนะครับ
5: ครับ
4: คุณฟังถามว่ามีข่าวน้องฮารุนไหม
5: มีครับ
4: มีนะฮะเดี๋ยวติดตามได้วันนี้นะครับ
5: มีเป็นข่าวแรกของ
4: ชั่วโมงนี้เลย
5: ชั่วโมงนี้เลยนะครับ
4: นะครับใครที่ติดตามเรื่องราวของน้องฮารุนโซโล่นะครับก็สรุปแล้วก็คือเราเรียกน้องว่าฮารุนเนาะ
5: ฮารุนครับ
4: ฮารุนเนาะ
5: จริงๆน้องชื่อหลุนแต่ว่าด้วยความที่คนเรียกแล้วแบบมันผิดเพี้ยนอะไรเงี้ยนะครับ uh-huh. เขาก็เลยเติมคำว่าหะเข้าไป
4: uh-huh.
5: ก็เลยจะเป็นแบบฮารุน
4: เอ้ยน้องเป็นคนไทยเชื้อสายอิสลามปะ
5: ไม่ฮะน้องเป็นคนกาฬสิน
4: ธุ์อ๋อเหรอ
5: ใช่ครับเป็นคนกาฬสินธุ์ครับ
4: ครับผม
5: อัปเดตล่าสุดนะครับก็หลายๆท่านคงได้ทราบข่าวกันแล้วนะครับสำหรับน้องฮารุนโซโล่นะครับที่เป็นยูทูบเบอร์นะฮะสายท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับก็เสียชีวิตไร้ปาฏิหาริย์นะครับก็เมื่อวานนี้ผมโหพอทราบข่าวปุ๊บแบบดีฟเลยอ่ะ
4: ใช่ใช่เมื่อวานนี้พุทธอยู่ในกลุ่มป่ะ
5: อยู่ในกลุ่มด้วย
4: น้องอยู่ในกลุ่ม
5: แล้วเป็นคนหนึ่งที่ดูคอนเทนต์ของฮารุนมาตลอดนะครับ
4: ก็คือของพี่ชาวพี่กลุ่มเนี่ยจะมีพี่ชาวพี่พุทธเนี่ยจะมีกลุ่มไลน์หลายกลุ่มนะ
5: ครับ
4: แล้วก็จะมีน้องว่านฉ่ายอยู่ด้วย
5: อ๋อใช่
4: ว่านฉ่ายเอฟเนาะ
5: ครับ
4: นะครับตอนแรกน้องว่านฉ่ายเขาก็ขอความช่วยเหลือกับพี่หนุ่มกัญชัยว่าอยากจะให้พี่หนุ่มกัญชัยแบบช่วยติดต่อเรื่องราวเกี่ยวกับทางตำรวจอินเตอร์โพลนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบข่าวเป็นช่วงบ่ายๆแล
5: ้
4: วนะครับน้องว่านฉ่ายก็ส่งข้อความมาพี่หนุ่มก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเช็คให
5: ้พี่หนุ่มบอกเดี๋ยวช่วยประสานให
4: ้ใช่ครับนะครับตอนนั้นเราก็เริ่มมีกำลังใจว่าเราจะได้ทราบข่าวน้องหรือว่าตกลงแล้วเนี่ยมีแบบคนไทยที่ยังแบบติดตามข่าวนี้อยู่เยอะมากแล้วก็น้องว่านฉ่ายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างสนิทกับน้องหลุนด้วยนะครับเหมือนพี่หนุ่มก็จะรับปากพอช่วงค่ำๆเท่านั้นแหละนะครับน้องว่านฉัยเนี่ย AF เนี่ยเขาก็โพสต์ในกลุ่มบอกว่าพี่เจอร่างน้องแล้วโอ้โหทุกคนแบบทุกคนใจไม่ดีฮะแล้วทุกคนก็แบบเข้าไปแสดงความเสียใจกันแบบค่อนข้างเยอะมากๆเลยในกลุ่มเราแล้วก็รวมถึงพอน้องว่านฉัยก็ได้ประกาศในโพสต์ของตัวเองเนาะ
5: นะครับ
4: อาสาพาไปหลงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่หลายต่อหลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นรวมถึงครอบครัวของน้องฮารุนด้วย
5: นะครับเมื่อวานพี่ว่านฉ่ายนะครับก็ลงบอกว่าผมพบร่างฮารุนแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของฮารุนด้วยนะครับผมแจ้งทางครอบครัวน้องแล้วรายละเอียดเนี่ยขอให้ทางครอบครัวเนี่ยเป็นคนแจ้งนะครับ
4: นะครับ
5: ก็สรุปคือไร้ปฏิหาริย์นะ
4: พูดเคยดูคลิปของน้องบ้างไหม
5: โอ้ผมดูบ่อยมากเลยพี่ชาวคือคลิปของฮารุนเนี่ยเขาจะไปประเทศที่แบบในชาติเนี้ยเอาส่วนตัวผมไม่มีโอกาสที่จะได้ไปแน่นอน
4: คือความฝันใครหลายๆคนเนี่ยก็คือเกิดมาในหนึ่งครั้งเนี่ยอยากจะเที่ยวรอบโลกให้ได้สักครั้งหนึ่ง
5: แล้วการนำเสนอในคลิปการท่องเที่ยวของฮารุนเนี่ยเราสัมผัสได้เลยถึงความเป็นตัวตนของเขาความน่ารักความเป็นธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยนะครับบางประเทศเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่เราจะได้ไปเลยแต่ว่าฮารุนคือเขาพาให้เราได้ไปเปิดโลกไปเปิดอีกประเทศหนึ่งที่อยู่อีกซีกโลกนึงในมุมที่เราไม่เคยที่จะได้เห็นว่าโอ้ประเทศนี้การใช้ชีวิตของเขาเป็นยังไงความยากจนความยากลำบากการเดินทางอะไรต่างๆเราเห็นแล้วรู้สึกว่าโหเราชอบน้องคนนี้จังเลย
4: และที่สำคัญคือเวลาที่เขาไปเที่ยวนี่คือเหมือนกับเขาไปแบบแบ็คแพคเกอร
5: ์ถูก
4: แล้วก็ไปแบบโลคอล
5: ใช่
4: คือจะไปอยู่แบบที่เหมือนกับเป็นแบบชุมชนหรือว่าเป็นแบบคนในประเทศนั้นๆจริง
5: ๆ
4: โดยที่แบบอาจจะไม่ต้องพรีเซนต์ที่มันเป็นแบบหรูหราเวอร์วังอะไรอลังการแต่อยู่กับคนชาวบ้านอยู่กับวิถีชาวบ้านอยู่กับชีวิตที่เราสามารถเข้าถึงและจับต้องได้จริง
5: ๆ
4: คนก็เลยรู้สึกว่าเหมือนได้ไปเที่ยวกับเขานะครับและได้รู้วัฒนธรรมในแต่ละประเทศแบบจริง
5: ๆ
4: นะครับผมซึ่งน้องก็ไปมาตอนนี้เนี่ย50กว่าประเทศละ
5: ใช่ฮะ
4: นะครับ
5: ครับ ก็กว่า16วันนะครับที่ไร้การติดต่อจากครอบครัวนะครับซึ่งคุณย่าของฮลุนเองเนี่ยก็พยายามตามหาแล้วก็ติดต่อนะครับด้วยความห่วงใยนะครับแม้ฮลุนเนี่ยจะเดินทางคนเดียวเก่งนะครับแต่ว่าการขาดการติดต่อไปนานนะครับคุณย่าเองหรือว่าทางครอบครัวเนี่ยก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับสุดท้ายก็ผู้ฟังครับไม่มีปฏิหาริย์นะครับสำหรับคนเก่งคนนี้นะฮะล่าสุดได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าฮลุนโซโล่เนี่ยเสียชีวิตแล้วกับทริปสุดท้ายนะครับที่ประเทศจอร์เจียนะครับฮลุนเป็นคนหัวใจสู้มากนะครับเป็นคนเก่งแล้วก็แกร่งนะแฟนคลับหลายคนก็ติดตามคอนเทนต์ท่องเที่ยวของฮลุนด้วยความชื่นชมแล้วก็ยินดีแต่วันนี้คงไม่ได้มีคอนเทนต์ท่องเที่ยวของน้องอีกแล้วนะครับเพราะว่าฟ้าเนี่ยพาฮลุนคนเก่งเนี่ยกลับไปแล้ว
4: ครับผมโดยทางสื่อท้องถิ่นนะครับชื่อว่ามาตาบารีนะครับรายงานพบว่าพบร่างของบล็อกเกอร์ชาวไทยนะครับฮลุนโซโลเสียชีวิตอยู่ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทเบลิซีนะครับประเทศจอร์เจียขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดำเนินการสืบสวนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา115นะครับผมซึ่งในช่วงเวลา 1:50 นนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะครับได้โพสต์แจ้งว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้แจ้งกรณีนายบวรทัศน์ทอบเป็งสุขนะครับหรือว่าฮลุนโซโร่นะครับซึ่งขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียนั้นขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะครับอยู่ที่กรุงเทเบลิซีนะครับจอร์เจียแล้วก็ได้พบกับเจ้าที่ตำรวจในท้องที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งสถานะล่าสุดให้ญาติของนายบวรทัศน์เนี่ยทราบแล้วแล้วก็จะประสานดำเนินการทางเอกสารกับญาติอย่างใกล้ชิด นะครับและในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีกำหนดพบกับกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียเพื่อประสานงานและเร่งรัดการสืบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อไปนั่นเอง
5: นะครับแล้วก็

0: มากเลยเมื่อวาน
1: เศร้าเศร้าเหมือนเราเสียเพื่อนไปหนึ่งคน
0: ครับ
1: เหมือนเสียคนที่เราแบบเราเป็นแฟนคลับเขาอ่ะเราก็รักเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาไปเนี่ยเราก็ได้ให้กำลังใจเขาแล้วก็ได้เหมือนกับเขาพาเราเนี่ยไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆโดยที่เราไม่ต้องไปอ่ะแต่เราได้ไปอยู่เหมือนอยู่กับเขาที่คลิปของเขา
0: เมื่อวานเนี้ยข้อความหนึ่งที่อ่านแล้วแบบโหมันสะท้านใจมากเลยก็คือคุณว่านชัยเนา
1: ะ
0: เขาเป็นคนแจ้งเรื่องกับทางครอบครัวเนี่ยก็บอกว่าคุณว่านชัยบอกว่าสงสารย่าของฮารุณมากเพราะว่าคือฮารุณเนี่ยคืออยู่มากับย่าเนาะนะครับเพราะว่าคุณพ่อเขาเสียจากอุบัติเหตุตั้งแต่เขายังเด็กนะครับส่วนคุณแม่ของฮารุณเนี่ยเขาก็แยกทางกันไปคือเขาก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยคุณย่าของเขาเนี่ยนะครับพอคุณว่านชัยเขาแจ้งเหตุการณ์การเสียชีวิตเนี่ยของฮารุณนะครับเขาบอกว่าย่าเนี่ยแบบทำใจไม่ได้
1: ถูกต้องเพราะคุณย่าก็ยังแบบมีความวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่นะครับตอนที่ยังไม่ได้ทราบข่าวน้องฮารุณนั่นเองนะครับซึ่งประวัติของน้องคนนี้น่าสนใจมากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับน้องฮารุณเนี่ยเป็นเด็กที่อย่างที่น้องพุทธบอกนะครับแล้วก็คุณพ่อเสียไปตั้งแต่อายุ4ขว
0: บ
1: นะครับแล้วก็แยกทางกับคุณแม่แล้วก็น้องฮารุณเนี่ยก็อยู่คุณย่าตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้เรียนหนังสือไปแบบในชั้นสูงๆเพราะว่าที่บ้านเนี่ยค่อนข้างยากจนคุณย่าก็ทำนา
0: ใช่ครับ
1: นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็รู้สึกว่าการที่เราจะมีชีวิตที่สบายหรือว่าเราจะมีชีวิตตามความฝันในวัยเด็กเนี่ยหรือว่าโตขึ้นเนี่ยเราต้องเรียนหนังสือให้หนักนะครับน้องฮารุณเนี่ยก็คือเหมือนว่าเขาเป็นแบบสอบได้ที่หนึ่งเลยนะสอบได้ที่หนึ่งในช่วงของมัธยมนะฮะ
0: คือเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากเลย
1: ถูกต้องครับนะครับจนม.6เนี่ยสอบได้ที่หนึ่งเลยต่อมาก็เข้ามาตัดสินใจเข้ามาทำงานในกรุงเทพซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เรียนต่อนะครับ
0: ซึ่งคือจบม.6แหละพี่เช้าก็คือไม่มีเงินที่จะเรียนมหาลัยต่อ
1: ใช่
0: นะครับคือต้องขอทุนเท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้เรียนฮารุณก็เลยแบบมากรุงเทพเพื่อที่จะมา
1: เก็บเงิน
0: เก็บเงินหางานทำก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นก็ไปทำพาร์ทไทม์เป็นโรงงาน
1: ใช่ฮะ
0: วันละ10ชั่วโมงได้300นะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้ทุนแบบเต็มจำนวนนะครับที่จุฬา
1: ได้รัฐศาสตร์เนาะ
0: ใช่ฮะ
1: เก่งมากฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ได้ทุนแบบทางจุฬาก็คือออกให้ทุกอย่างเลยนะครับนะฮะพอหลังเข้าจุฬาได้เนี่ยฮารุณก็ เริ่มเติมความฝันที่คือเขามีความฝันว่าเขาแบบอยากจะแบกเป้เที่ยวเขาก็เลยแบบทำงานเก็บเงินคือทำงานทุกอย่างเลยนะแจกใบปลิวเป็นครูสอนพิเศษ
1: ค
0: ือช่วงเวลาที่เขาว่างอ่ะเขาทำงานแล้วเขาที่จะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งและพอเขาเรียนจบเนี่ยเขาก็เลยทำตามความฝันของเขา
1: 4ปีจบนะครับเก็บเงินได้ 400,000 ฮะ
0: ครับ
1: ตกปีละ 100,000 สำหรับเด็กผู้ชายคนนี
0: ้
1: นะครับซึ่งทำงานแล้วก็เก็บเงินแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีเงินอยู่ 400,000 ซึ่งตอนนั้นเป็นนักเรียนทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยคุณก็เป็นคนออกให้
0: ครับ
1: หลุนบอกว่าเดี๋ยวผมมีเงิน 400,000 เนี่ยผมอยากจะออกไปท่องเที่ยวตามความฝันของผ
0: ม
1: เขาก็เลยเริ่มออกเดินทางครับ
0: ครับ
1: นะครับผมซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เขาบอกว่าเขามีมิชชั่นของเขาในแต่ละทริปในแต่ละครั้งที่เขาไปในแต่ละประเทศเนี่ย1วันเนี่ยเขาจะใช้ไม่เกิน 1,000 บาทในแต่ละทริปไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทางคนก็เลยสนอกสนใจในคอนเทนต์นี้แล้วก็เข้าไปชมแล้วก็มีแฟนคลับนะครับอยู่ติดตามเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube Facebook นี่เกือบ2ล้านคนนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทาง YouTube นี่คือประมาณ 700,000 กว่าคนนะครับซึ่งเป็นแฟนคลับน้องฮารุณนะครับนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เดินทางไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเดินทางไป50กว่าประเทศละ
0: ใช่ครับ
1: ประเทศที่เสี่ยงๆเนี่ยเขาไปมาเกือบหมดแล้วนะฮะ
0: จริงพี่ชาว
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานนะครับเป็นประเทศตอนออกกลาง
0: แอฟริกาแอฟริกา
1: แอฟริกาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็ใช้ชีวิตแบบเวลาที่ไปเนี่ยใครที่ดูในคลิปเขาเนี่ยเขาก็จะโบกรถไปโบกรถไปเสร็จแล้วก็ไปถึงเนี่ยเขาก็จะไปหาที่พักที่อาจจะเป็นโฮมสเตย์หรือจะไปอยู่กับคนที่แบบว่าเป็นโลเคอลในแถบนั้นในจังหวัดนั้นๆในพื้นที่นั้นๆและเขาก็ทำตัวเองเนี่ยกลมกลืนเข้าไปใช้ชีวิตแบบเหมือนเป็นลูกหลานคนนึง
0: กินนอนแบบคนที่นั่นเลย
1: ถูกต้องนะครับนี่คือเสน่ห์ของคอนเทนต์ของน้องฮารุณนั่นเองนะครับ
0: แล้วล่าสุดตอนนี้เพจ Facebook ของน้องก็คนตาม3ล้าน 3.1 ล้านแล้วนะ
1: ขึ้นมา3ล้านกว่าแล้ว
0: ใช่ครับ3ล้านกว่าแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ใครที่ยังไม่เคยดูคอนเทนต์ของน้องเลยนะครับก็สามารถแบบไปตามย้อนดูกันได
1: ้
0: นะฮะครับ
1: แล้วเปิดไทม์ไลน์กันหน่อยไหม
0: ครับ
1: เอาเบรกก่อนเนาะ
0: โอเค
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนที่ติดตามข่าวของน้องฮารุณเนี่ยตอนนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันมีเรื่องราวว่ามันมีข้อสงสัยหรือมีความเอ๊ะความกังขาอะไรอยู่ในเรื่องของไทม์ไลน์เพราะว่าน้องฮารุณเนี่ยติดต่อครอบครัวครั้งสุดท้ายได้เนี่ยคือวันที่13กรกฎาคมคือต้นเดือนประมาณต้นเดือนสัปดาห์ที่2นะฮะแต่เรา

0: มาทราบข่าวเนี่ยเมื่อวานนี
1: ้
0: เป็นวันที่29ถูกไห
1: ม
0: 29ผ่านมา16วันเกิดอะไรขึ้นบ้างในไทม์ไลน์16วันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมากระแสหรือว่าบางข่าวบางข้อมูลบอกว่าทางตำรวจเนี่ยเจอน้องหลุนเนี่ยเมื่อ10วันที่แล้วนับจากเมื่อวานเนี้ยผ่านไป10วันที่แล้วเขาเจอมาแล้วล่ะ
1: เจอก่อนแล้ว
0: เจอก่อนแล้ว10วันและตอนนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ร่างของน้องอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังทำการชันสูตรอยู่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตการตายของน้องหลุนเนี่ยเกิดมาจากอะไรแต่ถ้าสมมติว่าย้อนกลับไป10วันสมมติว่าเจอวันที่10วันที่29 10วันคือ19และตั้งแต่13ถึง19ล่ะทำไมน้องหลุนอยู่ที่ไหนแล้วทำไมไม่มีใครติดต่อได้เกิดอะไรขึ้นกับน้องหลุนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวกับแชร
1: ์ข่าวเช้า
0: ชาวพุทธตุลาเดี๋ยวมาครับผม
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goody Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
6: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
6: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goody Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
0: กลับมายืนต่อแชร์
1: เช้า
0: ชาวพุทธตุลานะครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังส่งข้อความแสดงความคิดเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องหลุนได้นะครับหรือว่าแสดงความเสียใจผ่านทาง EFM ก็ได้เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับนะฮะก็ไปติดตามเรื่องของไทม์ไลน์การเดินทางของน้องซื้อนึงดีกว่าวันนี้เราสรุปรวบรวมมาให้เนี่ยค่อนข้างถึงวันที่29เลย
1: ครับ
0: นะครับว่าเดี๋ยวเราลองตามไปด้วยกันซิว่ามันมีแบบเหตุการณ์ไหนหรือว่ามีช่วงแก๊ประหว่างไหนที่เราสามารถตั้งข้อสงสัยได้หรือไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขานะครับซึ่งวันที่23กรกฎาคมติดต่อกับครอบครัวครั้งสุดท้ายแล้วก็พี่ชายเนี่ยเป็นคนยืนยันเพราะน้องหลุนเนี่ยเวลาที่เขาไปเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะมีสัญญาณหรือไม่มีสัญญาณเนี่ย4วันถึง5วันเนี่ย
1: ก็จะติดต่อกลับมา
0: ถูกต้องเขาจะพยายามติดต่อกลับมาครอบคร
1: ั
0: ว
1: ข้อความไว้ข้อความสุดท้ายหลุนบอกว่าตอนนี้คือเข้าจอร์เจียแล
0: ้
1: วแต่ว่ามันยุ่งๆอยู่เดี๋ยวจะติดต่อกลับ
0: ถูกต้อง
1: แล้วหลังจากนั้นก็คือหายไปเลย
0: อันนี้คือเป็นลักษณะพฤติกรรมนิสัยของน้องหลุนนะเวลาที่เขามาเดินทางท่องเที่ยวไปถ่ายทำคอนเทนต์เนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณติดต่อกับทางบ้านนะครับซึ่งในการไปครั้งนี้พี่เชื่อว่าทุกประเทศที่หลุนไปเนี่ยจะต้องมีไกด์ท้องถิ่นด้วยจะต้องมีไกด์ท้องถิ่นที่รับทราบรับรู้ว่าการเดินทางหรือว่าเป็นเอเจนซี่ที่รับว่าเดี๋ยวน้องจะเดินทางไปไหนซึ่งเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องเขาก็มีไทม์ไลน์ถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: ว่าเดี๋ยวจะไปจอร์เจียแล้วจะไปอาร์เมเนีย
1: แล้
0: วจะสุดท้ายเนี่ยจะไปชงจะไปจีน
1: ชงชิ่งครับ
0: นะครับผมซึ่งชงจีนเนี่ยจะเป็นเดือนหน้าประมาณเดือนสิงหาพอ13เนี่ยติดต่อครอบครัวครั้งสุดท้ายได้14วันรุ่งขึ้นครับตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าเจ้าที่จอร์เจียพบร่างของน้องหลุนนะครับในโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงเทเลบิซีนะครับทบิลิซีอ้าวทำไมตามรายงานท้องถิ่นบอกว่าพบที่14นะครับแต่บางสื่อบอกว่าเจอ10วันก็คือ19
1: อ
0: ันนี้ไม่ตรงละไม่ตรงแล้วนะครับนะฮะโรงแรมเนี่ยก็แจ้งตำรวจซึ่งหลายคนสงสัยว่าถ้าน้องเข้าไปพักแล้วน้องเสียชีวิตเนี่ยนะครับเวลานานขนาดนั้นเนี่ยทางโรงแรมเนี่ยต้องทราบแล้วหรือเปล่าก็เลยต้องแจ้งทางตำรวจหรือว่าแจ้งทางสถานทูตแล้วหรือเปล่านี่คืออีกหนึ่งคำถามที่หลายคนกำลังสงสัยเรื่องราวเกี่ยวกับน้องหลุนนะครับ นะฮะเขาบอกว่า14กรกฎาคมเนี่ยโรงแรมแจ้งตำรวจแล้วก็เก็บร่างไว้ตำรวจเปิดการสอบสวนตามประมวลกฎหมายอาญาจอร์เจียมาตรา115มาตรา115นี่คือยังไงครับพุทธ
1: มาตรา115ก็คือของทางตำรวจเนี่ยนะครับ incitement to suicide เนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าการทำให้ผู้อื่นฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะคือมาตรการเนี้ยไม่ใช่ฐานฆาตกรรมแต่เป็นกรอบเบื้องต้นที่ตำรวจเนี่ยเขาใช้เมื่อมีเหตุน่าสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่มันไม่ชัดเจนเพื่อเปิดทางให้ตำรวจเนี่ยสืบหาสาเหตุนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขายังไม่สรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่ามันมีสาเหตุอื่นๆไหมอันนี้คือมาตรา115ของกฎหมายที่จอร์เจีย
0: คือตำรวจเนี่ยกำลังพยายามตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจจะคือตั้งไว้เพื่อเปิดทางอย่างที่พูดบอก
1: ครับ
0: นะครับให้เข้าตรวจสอบแล้วก็นะครับใช้เขาเรียกว่าเปิดทางสืบสวนเนี่ยหาสาเหตุเบื้องต้นอันนี้คือสิ่งที่เขาเนี่ยตั้งไว้นะครับผมที่สำคัญคือเราจะได้ทราบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอะไรนะครับซึ่งมีหลายคนที่ติดตามน้องจะทราบว่าเหมือนน้องเป็นมีโรคประจำตัวด้วยนะพุทธเหมือนกับเป็นหอบหืดหรือเป็นอะไรสักอย่างนึงซึ่งเขาบอกว่ามันมีอยู่คลิปนึงที่น้องฮลุนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยลืมกระเป๋าแล้วก็
1: yeah, ใช่ไหม
0: ในนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเครื่องมือทางการแพทย์อยู
1: ่
0: แล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะไปรับด้วยตัวเองไม่ต้องส่งมาก็ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานหรือเปล่าว่าไอ้เจ้าวงเล็บเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมันอาจจะเป็นอุปกรณ์ฉีดที่มันเป็นแบบพ่นสำหรับใช้โรคหอบหืด
1: อ
0: ันนี้เป็นหนึ่งข้อสันนิษฐานที่หลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าปกติแล้วน้องมีโรคประจำตัวหรือไม่นะครับ
1: ครับ
0: 28กรกฎาคมนี้ผ่านมาหลายวัน14ไป28ผ่านมา14วัน2อาทิตย์นะฮะพี่ชายโพสต์ตามหาอย่างเป็นทางการนะครับเริ่มมีการช่วยตามจากคนไทยแล้วก็อาสาสมัครที่อยู่ในจอร์เจียนะครับผมเมื่อวานนี้29สื่อจอร์เจียหลายแห่งรายงานพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น In the Press News นะครับผมมหาวารีนะครับอมทาวารีแล้วก็จอร์เจียทูเดย์รวมถึงเรดิโอทาวิซูเพลล่านะครับยืนยันจากกระทรวงกิจการภายในจอร์เจียว่าพบร่างน้องฮลุนนะครับในโรงแรมที่ทาบิลิซีนะครับและกำลังสืบสวนตามมาตรา115เพจอาสาพาไปหลงอย่างน้องวันฉายนะครับโพสต์แจ้งว่าพบร่างแล้วแจ้งครอบครัวเรียบร้อยและขอให้ครอบครัวเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดอันนี้คือข้อความที่หลายต่อหลายคนไม่อยากเกิดขึ้นแล้วก็เห็นข้อความนี้แล้วก็รู้สึกใจหายเช่นเดียวกันนะครับมีการประสานสถานทูตไทยนะกรุงอังการาตุรกีเพราะว่าที่จอร์เจียเนี่ยไม่มีสถานทูตไทยนั่นเอง
1: ครับนะฮะซึ่งก็สรุปข้อเท็จจริงนะครับสำหรับไทม์ไลน์ที่พี่ชาวไล่มาก็คือเจอร่างของน้องเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณ14กรกฎาคมนะฮะแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมารู้ว่าโอเคฮลุนเนี่ยจากพวกเราไปแล้วเนี่ยคือ29กรกฎาคมซึ่งมันห่างกันประมาณ15วันนะครับแล้วก็สาเหตุที่แจ้งช้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสถานทูตไทยในจอร์เจียนะครับส่วนร่างเนี่ยคือยังไม่มีการระบุตัวตนจากญาตินะครับตำรวจเขาก็เลยเก็บร่างของฮลุนเอาไว้นะฮะรอคนติดต่อนะเมื่อมีข้อมูลตรงกันนะครับจึงแมทช์กับเคสศพที่ยังไม่มีญาติมารับนะครับสถานะปัจจุบันในตอนนี้นะครับคืออยู่ในระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับยังไม่มีการยืนยันว่าเสียชีวิตเพราะอะไรฆ่าตัวตายอุบัติเหตุหรือมีสาเหตุอื่นๆนะครับที่ทำให้น้องฮลุนเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แต่ว่าถ้าตามกฎหมายของจอร์เจียมาตรา115ของเขาก็คือเขาก็จะเป็นฆ่าตัวตายไว้ก่อนนะครับเพื่อเปิดทางสอบสวนครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องรอผลสรุปนะครับแล้วก็ทางสถานทูตนะครับผมของตุรกีเนี่ยในกรุงนะครับอังการาเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะแจ้งความเคลื่อนไหวความคืบหน้าว่าสาเหตุที่แท้จริงการเสียชีวิตของน้องฮลุนเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอการชันสูตรนะครับจริงๆนะฮะท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็รวมถึงเหล่าบรรดาชาว EFM ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องหลุนแล้วก็ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งความเสียใจเป็นข่าวเศร้ารับเช้าวันนี้เลยนะฮะ
1: เสียใจจริงๆครับ
0: หลายคนก็พยายามตามว่าจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรเพราะว่าน้องเข้าไปที่โรงแรมวันที่13หลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับมีข่าวว่ามันมีไฟดับทั้งเมือง ของจอร์เจียแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้หลังจากนั้นเนี่ยพอไฟมาแล้วทำไมน้องหนุ่นก็ยังติดต่อไม่ได้บางกรณีก็บอกว่าน้องอาจจะเป็นช่วงเวลาที่กำลังเดินทางข้ามไปที่นะครับผมนะฮะอีกประเทศหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็มันอาจจะติดต่อไม่ได้สัญญาไม่ได้ล่าสุดมาก็นะครับได้รับข่าวว่าน้องได้เสียชีวิตแล้วก็พบร่างเป็นที่เรียบร้อยก็ต้องรอข้อสรุปจากทางจอร์เจียนะครับ
1: ครับตอนนี้ก็คือเรายังไม่สามารถไปแบบไปคาดเดาแบบ
0: ได้เนาะ
1: ได้ว่าแบบน้องเสียชีวิตจากอะไรอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็ต้องแบบถ้าเช็คข่าวจริงก็คือจะต้องรอออฟฟิเชียลที่เขาประกาศออกมาดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบหลายๆคนก็พยายามสันนิษฐานว่าเขาเสียชีวิตน่าจะจากอันนี้จากอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะรอออฟฟิเชียลนะครับผู้ฟังครับนะฮะขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของฮาลุนด้วยนะครับขอให้น้องได้เดินทางไปในภพภูมิที่ดีครับน้องจะอยู่ในใจของแฟนๆของน้องตลอดไปแน่นอนนะครับ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นะฮะคุณผู้ฟังก็บอกว่ารอฟังข่าวความคืบหน้าต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: นะครับผม
1: ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของน้องฮาลุนนะครับใครยังไม่มีโอกาสดูคลิปการท่องเที่ยวนะครับสามารถไปดูได้นะครับ ในแต่ละประเทศ
0: ชมความสามารถของเขา
1: ใช่ครับในแต่ละประเทศเราไม่มีโอกาสที่จะได้ไปจริงๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณฮาลุนมากๆเลยที่พาตัวเองไปแล้วก็ไปเปิดโลกให้กับพวกเราด้วย
0: ถูกต้อง
1: นะครับ
0: นะครับ
1: คุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้มีฝากเตือนเรื่องของ TSDนะฮะเขาบอกว่ามีข้อมูล TSD รั่วนะครับให้ระวังเรื่องของมิจฉาชีพลวงโอนเงินแล้วก็ลงทุนด้วยนะครับ TSD นี่คืออะไร TSD คือข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์นะครับที่อยู่ในการดูแลของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่เราเรียกกันว่า TSD เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะฮะโดยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนแล้วก็ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แบบไร้ใบหลักทรัพย์นะครับคือลักษณะของข้อมูล TSD เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นข้อมูลของทะเบียนผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่วันเดือนปีเกิดแล้วก็ข้อมูลการติดต่อแล้วก็จะมีข้อมูลทางการเงินแล้วก็บัญชีนะครับอย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์อีเมลชื่อบัญชีธนาคารและเลขที่บัญชีที่ซื้อขายหลักทรัพย์กันนะแล้วก็จะมีข้อมูลถือครองหลักทรัพย์นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของจำนวนหุ้นในพอร์ตของเราประวัติการรับเงินปันผลแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะฮะอันนี้คือลักษณะของข้อมูลของ TSD ที่เขาจะมีสำหรับคนที่แบบลงทุนนะฮะจากเหตุการณ์บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ TSD เนี่ยเขาถูกเจาะระบบ TSD Inverter Portal นะฮะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยถูกเข้าถึงโดยที่ทาง TSD ไม่ได้รับอนุญาตน
0: ะ
1: ส่งผลให้ข้อมูลบางส่วนของคนเนี่ยนะครับมันรั่วไหลออกไปนะครับซึ่ง TSD เนี่ยยืนยันว่าเหตุการณ์เนี้ยไม่กระทบต่อข้อมูลทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่คำถามสำคัญก็คือว่าถ้าหุ้นไม่หายแล้วความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ครับผม
1: สิ่งที่น่ากังวลนะครับเขาก็บอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยอาจจะเอาข้อมูลที่เขาได้ไปเนี่ยอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์อีเมลหรือสถานะการถือหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยเอาไปสร้างเรื่องหลอกลวงให้ดูแบบน่าเชื่อถือมากขึ้น
0: ครับผม
1: นะฮะอย่างเช่นอะไร
0: โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ TSD ตลาดหลักทรัพย
1: ์
0: หรือบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็บอกว่าบัญชีหุ้นของคุณมีความผิดปกติกรุณากดลิงก์เพื่อยืนยันตัวตนนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบคุณมีเงินปันผลตกค้างกรุณาแจ้งเลขที่บัญชีและก็รหัส OTP
1: อ
0: ันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการหลอกลวงแล
1: ้
0: วนะครับหรือมีคำสั่งโอนหุ้นจากบัญชีของคุณกรุณาติดตั้งแอปเพื่อยกเลิกรายการครับ
1: อ
0: ันตรายคือมิจฉาชีพอาจจะรู้ข้อมูลจริงได้
1: ซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันจะไปทำสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนที่แบบเฮ้ยเขามีพอร์ตหุ้นอยู่ในนี้จริงๆอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเผลอกดลิงก์หรือให้เลขที่บัญชีนะฮะหรือว่าติดตั้งแอปอะไรพวกนี้อาจจะหลักทรัพย์หรือเงินอะไรต่างๆอาจจะรั่วไหลออกมาจากบัญชีได้ผมพี่ไม่มี
0: ผมพี่มีตลาดหลักสี
1: ่
0: อันนี้ตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมอ
1: ันนั้นไปซื้อของ
0: อันนั้นเกี่ยวผลไม
1: ้
0: ซื้อผลไม้ต่างประเทศได้ไหม
1: เราสองคนรอด
0: รอด
1: เราไม่มี
0: ถูกต้อง
1: อยู่ในตลาดหลักทรัพย
0: ์ใช่
1: มีอยู่ที่ตลาด
0: หลักสี
1: ่หลักสี่
0: ครับ
1: ตลาดหัวมุม
0: ถูกต้อง
1: นะฮะนะครับซึ่งศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงนะครับก็แนะนำให้ประชาชนนะครับเพิ่มความระมัดระวังแหละนะครับซึ่งแนวทางป้องกันก็อย่างที่เราทราบกันนะเนาะไม่กดลิงก์จาก SMS หรือว่าข้อความที่ไม่ทราบแหล่งที่มาอะไรเงี้ยนะฮะตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงนะครับผ่านช่องทางของการของทางการก่อนที่จะดำเนินการอะไรนะครับตรวจสอบบริษัทลงทุนนะฮะผ่านระบบ SEC Check First นะฮะหรือว่าตรวจสอบบัญชีปลายทางก่อนที่เราจะโอนเงินทุกครั้ง
0: ไม่เปิดเผยรหัสผ่านรหัส OTP หรือว่าข้อมูลสำคัญให้บุคคลอื่นนะครับหากพบความผิดปกตินะครับควรยุติการสนทนาแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการต่อหรือโทร1441ทันทีครับ
1: ครับอันนี้ก็ฝากเตือนสำหรับใครที่แบบอาจจะลงทุนในหุ้นอะไรต่างๆ อะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: นะฮะคุณฟังก็ไม่ยอมนะ ผมก็มีตลาดหลัก2ฮะแถวไหนก็ตลาดหลัก2แจ้งพิกัดมาด้วยครับนะฮะ
1: ส่วนชาวแกมมี่ก็ลงทุนเหมือนกัน
0: ที่ไหน
1: ตลาดละลายซับ
0: อ่า
1: ฝั่งตรงข้าม
0: ชายกาแฟแพงๆครับผมแก้ว100ฝาครับผมโนสตาร์บัค
1: ครับ
0: นะครับผมเดี๋ยวเบรกคู่นึงฮะเด
1: ี๋
0: ยวกล
1: ับ
0: มาอัปเดตข่าวกันต่อมีเรื่องราวของเกซูโม
1: ่โอ้
0: อันนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่า
1: เป็นมหากาพย์การหลอกลวงต้มตุ๋นเหมือนกันนะ
0: โดนคนละ 50,000 30,000 20,000 โนยืมตังค์อะไรเทเลย
1: รวมๆแล้วคือโดนกันไปหลายแสน
0: อ
1: ะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวติดตามได้ช่วงหน้าสักครู่เดียวแฉ
1: ข่าวเช้า
0: ชาวตุ๊ดชาวพุทธตุ๊ดลาเดี๋ยวมาครับผม
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและเฮ้ hey, goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และเฮ hey, goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: กลับมายืนต่อแชร์
4: ข่าวเช้าครับ
3: ชาวพุทธลานะฮะ
4: ครับ
3: นะครับ
4: เรื่องเก๋ๆซูโม่นะเดี๋ยวคุณฟังรออัปเดตต้นชั่วโมงหน้านะเพราะว่ามันมีคนที่โดนหลายคนมากเลย
3: ข้อมูลน่าเยอะนิดนึง
4: ใช่ฮะ
3: ฮะ
4: เราปิดท้ายชั่วโมงนี้กันด้วยเรื่องดราม่าเคยไปกินในนี่ไหม
3: อะไรก
4: ันไก่ KFC
3: เคยดิ
4: ปกติกินเสร็จแล้วต้องกินที่ร้านนะ
3: ที่ร้านไง
4: กินเสร็จแล้วเราควรจะต้องเก็บถาดหรือก็วางไว้เดี๋ยวมีพนักงานมาเก็บ
3: ก็มีมันมีที่ทิ้งถังขยะตรงสเตชันกดซ้อนไง
4: เออ
3: ก็เดินไปทิ้งตรงนั้น
4: ก็ไปทิ้งตรงนั้น
3: วางถาดข้างบน
4: มันมีดราม่าไม่เก็บถาด
3: อ๋อเหรอ
4: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็คือมีคนแชร์แล้วก็โอ้โหด่าแบบด่าแรงมากเลยนะฮะนะก็เลยกลายเป็นดราม่าแล้วก็มีคนแชร์เกือบ 2,000 ครั้ง
3: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนกับทำได้แล้วก็ทำไม่ทำคือสามารถทำได้บ้างหรือเปล่าสุดแล้วเขาจะมีพนักงานเก็บ
4: เดี๋ยววันนี้เคลียร์กันเลยเรื่องนี้นะฮะ
3: จบนะ
4: หลายคนก็แบบเออตกลงแล้วว่ามันควรจะต้องเก็บลูกค้าควรจะต้องเก็บหรือว่าสามารถวางไว้ได
3: ้วันนี้ฟันธงไปเลย
4: ฟันธงให้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องราวดราม่าเนี่ยมาจากคนหนึ่งเขาไปกิน KFC แล้วก็ไปเจอว่าโต๊ะเนี้ยเขาไม่ยอมเก็บถาดนะฮะแล้วก็ลงเป็นข้อความนะครับค่อนข้างที่จะแบบโหดเหมือนกันนะลูกอิสันดานเซอร์วิสชาร์ตก็ไม่เสียแดกแล้วทำไมไม่รู้จักเก็บคนอื่นนี่เขามานั่งกินต่อเขาจะนั่งยังไง
3: อ
4: ีฟายและดูเศษซากแดกเหมือนหมูเหมือนหมาใครเคยทำสันดานแบบนี้เลิกซะนะเป็นพละสังคมและอีกอย่างสั่งไก่มาแดกชิ้นเดียวกดซอสมาเต็มถาดแล้วแดกไม่หมดอีกเ hey, ฮ้ไร้มารยาทไร้สามัญสำนึก
3: อันนี้ใครเป็นคนโพสอ่ะ
4: อันนี้คือคนที่เขา
3: ไปเห
4: ็นและเขาแบบน่าจะนั่งต่ออะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าลูกค้าคนก่อนหน้านี้ไม่เก็บถาดก็เลยมาโพสแบบนี้แต่ว่าโพสก็หยาบคายเกินไปนิดนึงอ
3: ่
4: ะ
3: นะในขณะเดียวกันในเรื่องของซอสที่เหลือเนี่ยแม้จะดูเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ความจริงก็ควรกินให้หมดควรกดแบบพอดีไม่ควรเหลือ นะครับ
4: ก็มี
3: ซ
4: ึ่
3: งมีคนมาเม้นต์เยอะมากเลย
4: ครับ
3: นะฮะ
4: นะฮะคอมเมนต์ก็ไปหลายทิศทางอะนะครับ
3: ครับ
4: แต่อันเนี้ยเราหาคำตอบมาให้นะครับคำตอบจากทางร้านของไก่ KFC เลยสำหรับใครที่แบบชอบไปนั่งกินไก่ที่ KFC เนี่ยนะครับนะฮะนั่งกินที่ร้านเขาบอกว่ากินเสร็จแล้วไม่เก็บก็ไม่ผิดกฎของร้านนะครับแต่ถ้าหากว่าเก็บเองได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดี
3: ถูกต้อง
4: นะฮะ KFC ในไทยเนี่ยคือเป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะครับกินเสร็จปุ๊บลูกค้าสามารถเอาถาดไปทิ้งตรงที่กดซอสเหมือนที่พี่ชาวบอกได้เลยอ่ะนะซึ่งปกติเราก็ทำแบบนั้นกันนะฮะถ้าไม่สะดวกเก็บก็ไม่ถือว่าผิดกฎของร้านเพราะว่าร้านเนี่ยเขาก็จะมีพนักงานเนี่ยคอยเก็บแล้วก็ทำความสะอาดโต๊ะอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเห็นโต๊ะที่ยังไม่ได้เก็บลูกค้าสามารถแจ้งพนักงานให้มาทำความสะอาดได
3: ้
4: ตามข้อความที่ KFC เนี่ยเขาแจ้งกับลูกค้า
3: ถูกต้อง
4: นะฮะ
3: นะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้ากินเสร็จแล้วเนี่ยไม่เก็บไม่ถือว่าผิดกฎของร้านนะครับส่วนการเก็บถาดเองถือเป็นสิ่งที่ดีและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าท่านถัดไปจึงไม่ควรนำประเด็นนี้ไปด่าทอหรือว่าตัดสินใครด้วยการใช้ถ้อยคำรุนแรงจบข่าวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคน
4: ที่ไทยอ่ะคือสามารถแบบไม่เก็บได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ต่างประเทศอ่ะคือเขาก็จะเป็นกฎของเขาเลยว่าลูกค้ากินเสร็จปุ๊บต้องเอาของ
3: เนี่ย
4: ไปเคลียร
3: ์เอง
4: ใช่เอาถาดไปเก็บเอาขยะไปทิ้งในถังขยะ
3: ครับผม
4: อะไรเงี้ย
3: คุณสมโจยบอกว่าผมเก็บเป็นประจำ
4: เก็บอะไรฮะ
3: เก็บถาดนี่แหละ
4: อ๋อ
3: ผมเก็บกลับบ้านด้วย
4: โอ้โหอันนั้นเรียกมิจฉาชีพ
3: มิจฉาชีพนะฮะ
4: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ไทยเขาบอกว่าไม่เก็บก็ไม่ได้ผิดกฎของร้านแต่ด้วยตามที่เรารู้สึกแล้วเราทำแล้วเราสบายใจเราก็ทำไปเถอะ
4: แต่เหมือนเราจะทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าไปร้านอาหารประเภทเนี้ยมันจะต้องเก็บเองอ่ะ
3: ครับ
4: เออ
3: นะถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่คือลูกค้าเก็บเองหมด
4: ถูก
3: นะฮะ
4: ครับ
3: อ่ะเพราะฉะนั้นก็ทาง KFC เขาก็ออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้ดีกว่า
4: ครับ
3: นะครับไปดูเรือดีกว่าชื่อเรือ
4: ฮะ
3: สุดไพเราะเพราะพริ้งหลายต่หลายคนน่าจะได้เห็นแล้ววันนี้เลยนำเสนอซะหน่อย
4: เป็นเขาเรียกเป็นเรือขนส่งสินค้า
3: ถูกต้อง
4: นะครับคือเรือพวกนี้เขาก็จะมีชื่อเรียกของเขา
3: ะ
4: นะฮะในแต่ละเรือก็จะมีชื่อที่แบบเป็นชื่อแตกต่างกันไป
3: ครับผม
4: นะครับ
3: มีคลิปนะครับผมชายฝั่งนะฮะนะครับผมหอบังคับการชายฝั่ง วอลคุยกับนะครับใต้กงด้วย
4: ครับ
3: นะครับไปฟังกันฮะ
4: ว่าชื่อเรือจะคือชื่ออะไร
5: คือมันตะหนาวฉันไม่ได้เตือนบางทีปิติปิวปิวปิติปิวปิววิววิวปิติปิวปิววิววิว
6: ปิติป
5: ิ
6: วว
5: ิ
6: ว
5: ไอ
6: ป
5: ิ
6: ติป
5: ิ
6: ว
5: นะปิติปิ
4: วผู้ฟัง
3: ครับผม
4: เรือ
3: เครียดเครียดเครียดเครียดก็อาจจะหน่อยนะนะครับชื่อเรือซะหน่อย
4: เหมือนแบบเหมือนเขาไม่ได้จริงจังอ่ะแต่คือชื่อเรือเป็นอย่างนี้จริง
3: จังจริงจังฮะชื่อเรือจริงจังครับ
4: เขาคาดว่าหอบังคับการน่าจะคุยกับใต้กกเรือแหละเพราะว่าเรือเนี่ยต้องเข้าเทียบฝั่งแล้วก็ต้องมีการพูดชื่อเรือกันนะฮะชื่อเรือปิดตะปิ้วปิววิววิว
3: ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุขึ้นเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่านะครับผมเป็นการเชื่อมโยงนะครับและที่สำคัญก็คือว่าชุมชนออนไลน์ของฟิลิปปินส์เนี่ยทำให้หลายคนเข้าใจว่าเรือลำนี้เนี่ยเป็นเรือของฟิลิปปินส์แต่ข้อมูลของเรือที่ใช้เนี่ยระบุธงเป็นเนเธอร์แลนด์นะ
4: uh-huh.
3: นะครับผมทั้งต่างระบุแบบนี้โดยก็ยังมีภาพยืนยันเขาก็เลยต้องเช็คนิดหนึ่งว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศอะไรนะครับผมส่วนที่บอกว่าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยน่ามาจากกระแสมีมแล้วก็คอนเทนต์ไวรัลแล้วก็ไม่ใช่สัญชาติของเรือ
4: uh-huh.
3: นะครับแต่ชื่อนี่คือเขาแจ้งแล้ว
4: ชื่อเรือว่า
3: ปิติปิวปิววิววิวนะครับ
4: เรือพี่วิววิววิวเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าท่าได้เลยนะครับ
3: นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะครับผมชื่อเรือนี่ฟังอีกครั้งก็ได้ฮะวันหนึ่งวันสองเรียกปิดปิดพี่วิววิวปิดปิดพี่วิววิว
4: คือสำเนียงของแบบหอบังคับการวิทยุอ่ะ
3: ครับ
4: เสียงเขาถ้าเหมือนเล่นอ่ะเสียงเขาถ้าเหมือนเล่นไข่ของ
3: เขาไม่เชื่อไงว่ามีเรือชื่อนี้อยู
4: ่พี่วิววิว
3: ปิดปิดพี่วิววิวปิดปิดพี่วิววิว
4: ครับ
3: นะฮะ
4: ชั่วโมงนี้เวลาหมดครับขอบคุณคุณลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Populate Plus X Herb
3: ครับ
4: เฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาคุณก็สุกันมาแล้วเนาะ
4: มาแล้วนะฮะ
3: สัปดาห์นี
4: ้ล่าสุดที่เขากลับมาทางเรือ นะฮะปิดปิดพี่วิววิว
3: โอ้โหมาขึ้นที่แหลมฉบังนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์นี้น่าจะมีหนังใหญ่นะไซไฟแล้วก็เป็นหนังแบบซูเปอร์ฮีโร่อีกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเทนเน็กซ์สามดับด้วย
4: แล้วก็รอลุ้นนะว่าเขาจะมีบัตรชมภาพยนตร์มาแจกหูฟังหรือเปล่าหลังจากที่เขาหายไปหลายสัปดาห
3: ์ครับผมเบสคู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ต่อชั่วโมงหน้าแชร
4: ์ข่าวเช้า
3: จากคุณตุลาเดี๋ยวมาครับผม
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
10: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกล่องกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรถไฟฟ้า Airport Rail Link ยังเปิดให้บริการตามปกติทุก30นาทีขณะเจ้าหน้าที่ยังเร่งแก้ไขเหตุขัดข้องผู้โดยสารที่ซื้อเหรียญโทเค็นหากไม่ประสงค์เดินทางสามารถขอคืนเงินได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: เร่งรีบตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิ
10: และอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสูบ
10: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
9: อมแล้วชื่นใจ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมารถไฟฟ้า Airport Rail Link เกิดเหตุขัดข้องส่งผลทำให้ความถี่การเดินขบวนรถช้าลง30นาทีกระทบผู้โดยสารสะสมจำนวนมากโดยช่วงเช้านี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link ยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติอย่างต่อเนื่องด้วยความถี่30นาทีขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รถไฟฟ้าขบวนที่เดินทางมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกขบวนรถไฟตั้งแต่สถานีหัวหมากเนื่องจากเป็นการเดินรถทิศทางเดียวอาจทำให้เวลาเดินทางรวมจากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมินานขึ้นประมาณ30นาทีสำหรับรอบการให้บริการในรอบเช้าจะยังไม่มีการเพิ่มรถโดยสารขอสมกหากมีบริการรถโดยสารขอสมกเพื่อรองรับผู้โดยสารทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบผ่านตามช่องทางติดต่อด้านล่างสำหรับการชำระค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่ใช้ EMV แล้วโดนคิดค่าอยู่เกินเวลาผู้โดยสารสามารถสแกน QR code ขอคืนค่าอยู่เกินเวลาได้โดยให้ระบุสาเหตุรถไฟฟ้าล่าช้าส่วนกรณีผู้โดยสารได้ซื้อเหรียญโดยสารหรือโทเค็นแล้วแต่ไม่ประสงค์จะเดินทางเนื่องจากความล่าช้าในการให้บริการสามารถนำเหรียญโดยสารติดต่อพนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานีเพื่อดำเนินการขอคืนเงินค่าโดยสารได้ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
1: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น18คนขณะที่ทีมกู้ภัยเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในศูนย์การค้าและโรงงานกระดาษที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมทั้งบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกรีซ3นายเสียชีวิตขณะควบคุมไฟป่าใกล้เมืองเรทิมโนบนเกาะครีตกองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่ารัสเซียได้โจมตีกรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนด้วยขีปนาวุธเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำยูเครนเตือนรัสเซียว่ากำลังเตรียมการโจมตีครั้งใหญ่นายฮาดิมาตาถูกศาลนิวยอร์กของสหรัฐตัดสินว่าผิดจริงในข้อหาก่อการร้ายรวมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลลาห์จากเหตุการณ์ที่นายซาลมานรุชดีนักประพันธ์ชื่อดังถูกแทงเมื่อปี2565ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 3.6% แม้ว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและราคาพลังงานพุ่งสูงก็ตามหัวหน้าหน่วยงานอาหารของสหประชาชาติเตือนว่าการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาที่เพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเป็นประวัติการกำลังทำให้ประชาชนในพื้นที่ทางตะวันออกของดีอาร์คองโกอยู่ในภาวะหิวโหยเพิ่มขึ้นอีกหลายพันคนคุณบดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
0: วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะพักประจำอยู่วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด3เดือนเรียกว่าจำพรรษาร่วมรักษาศีลเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเข้าพรรษากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู
3: ่ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: นับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb และ hey goody บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดหลอ
1: กลับมายืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้าจ้ะ
1: นะครับผมชาวพุทธุลานะครับ
2: ครับ
1: ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: นะครับผมเพลงพร้อมมากเลยขอบคุณมากๆครับ
2: ครับ
1: ชอบขอมาได้เลย
2: ครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีคุณก๊อตซิปกันด้วยนะครับ
1: ครับผม
2: คุณฟังบอกว่าขอมาก็เปิดได้ชั่วโมงละเพลง
1: นะฮะก็ติดตามได้ทุกช่วงดีเจนะครับ10โมงไง
2: ครับ
1: นะฮะน้องเคเบิ้ลเคเบิ้ลยังอยู
2: ่10โมงอยู่กับเคเบิ้ลนะ
1: น้องบีอ้อมงี
2: ้ครับ
1: นะฮะ
2: ครับ
1: นะครับ
2: อ่ะ 10X 3อันดับนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเกซูโมกัน
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็หลังจากเกซูโม่ปุ๊บก็จะเป็นคุณก๊อตซิปกัน
1: ได้ฮะ
2: ได้เจอเขาแล้วนะครับ 10X 3อันดับของเรานะครับวันนี้อันดับ3คือ Hashtag เข็มจิลาตอนพิเศษไทยแล้วเด
1: ้
2: อมาแล้วนะครับแฟนๆที่เขาอยากจะเจอกันนะครับพากันพูดคุยหลังทางบ้านส้มดูบันดีเนี่ยเปิดกล้องเข็มจิลาต้องรอดตอนพิเศษไปแล้วก็มีการปล่อยภาพบรรยากาศเบื้องหลังออกมาเรียกน้ำย่อยนะครับก็คือต้องเก่งน้ำปิงนะฮะแล้วก็เติ้ลเฟิร์สวันนะครับก็เตรียมเสิร์ฟโมเมนต์ภาคพิเศษนะครับแบบจัดเต็มนะฮะพร้อมภาพเบื้องหลังนะทำเอาแฟนๆเนี่ยแซวกันสนั่นเลยนะครับใครงอนกันอยู่ก็รีบไปง้อนะถ้าไม่ง้อถ้าง้อไม่สำเร็จเนี่ยเดี๋ยวแม่ปลอบเองนี
1: ่
2: แล้วก็ใครที่อยากจะดูโมเมนต์ต่างๆนะครับของเก่งน้ำปิงเติ้ลเฟิร์สวันนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับเข็มจิลาตอนพิเศษถ่ายแล้วเด้อ
1: มาที่เทรนด์อันดับ2เราเช้านี้เป็นราวของแฮชแท็กออมเอ็กซ์มอนติโกมาเลเซียนะครับสาวออมกรณภัทรนะครับบินลัดฟ้าร่วมงาน Drink Your Way ของแบรนด์มอนติโกนะครับที่มิดวาเลย์เมกามอลล์นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับท่ามกลางแฟนคลับที่แห่ต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวงานนี้นี่แฟนๆชื่นชมทั้งออร่าความสวยความน่ารักแล้วก็สกิลภาษาอังกฤษของสาวออมที่มาแบบปังสุดๆนะครับจนอินเตอร์แฟนเนี่ยพากันตกนะครับผมเข้าด้อมเพิ่มอีกเพียบตามไปชมภาพบรรยากาศต่อกันได้ที่ #OmXMonticoMalaysia นะครับ
2: คนอย่างเยอะ
1: ห้างแตกอ่ะ
2: เออ
1: โหย
2: คือทุกชั้นนี่คือแบบมาดูออมเลยอ่ะ
1: ครับผมนะฮะโอ้คุณแม่ยิ้มเลยนะนะฮะดูสิโ
2: อ
1: ้แฟนคลับเขาเรียกว่า
2: อินเตอร์แฟน
1: นะ
2: ครับ
1: นะครับก็เรียกว่าใกล้เคียงกับบ้านเราก็น่าได้ติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดแหละครับ
2: ครับ
1: นะครับดีใจกับน้องออมด้วยนะฮะ
2: ครับส่วน 10X อันดับ1ของเราวันนี้นะครับก็คือ Hashtag หลุนโซโล่นะครับก็เป็นความคืบหน้ากรณีของหลุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะที่ขาดการติดต่อหลังเดินทางไปเที่ยวประเทศจอร์เจียเนี่ยนะครับที่ว่านไฉล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ร่วมประสานงานการค้นหานะฮะแล้วก็ได้มีการโพสต์แจ้งว่าพบร่างของหลุนเนี่ยนะครับว่าเสียชีวิตแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนะครับซึ่ง 10X อันดับ1ในวันนี้ก็เป็นของหลุนโซโล่นะครับก็แฟนๆของน้องก็เข้ามาอะไรนะฮะโพสต์แสดงความเสียใจนะครับเกี่ยวกับการจากไปในครั้งนี้ของน้องหลุนด้วยนะครับซึ่ง EFM 94ของเราก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงกับครอบครัวของน้องหลุนนะครับแล้วก็อะไรต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: นี่คือ 10X 3ระดับของเราในเช้าวันนี้นะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: นะฮะติดตามได้ต้นชั่วโมงที่2แบบนี้นะครับนะฮะไปที่เรื่องเกของซูโม่หน่อยเกซูโม่
2: เกซูโม่
1: เขาบอกว่าโอ้โหเขานี่คือเป็นเจ้าของลูกเจ้าของโรงแรมใหญ่โตนะนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบ
2: รถหรูอะไรอย่างนี้นะ
1: ไฮโซไฮโซนะแล้วก็มีเลขงเลขาส่วนตัวด้วย
2: แต่ทุกเคสเนี่ยคือเขาจะต้องให้เหยื่อเนี่ยโอนตังให้ก่อน
1: ออกตังก่อน
2: ออกตังให้ด้วยนะ
1: ครับผมคือเลขาพี่ยังไม่ตื่นเดี๋ยวพี่จะไปทำธุระที่นู่นทำธุระที่นี
2: ่คุณแม่พี่ยังอยู่ต่างประเทศเลย
1: ใช่ครับ
2: เรื่องเงินอะไรมัน
1: น้องเอามาให้พี่ 7,000 ก่อนเดี๋ยวไงพี่เจอคุณแม่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้เลขาโอนให้ตอนนี้เย็นนี้อีก 200,000
2: รวมๆหลายๆเคสนี่คือโดนกันไปแบบหลายแสนเลย
1: เป็นล้านอะ
2: น้ำท่วมเคยดีลป่ะเคยติดต่อป่ะไม่เคยเน
1: า
2: ะ
1: กินข้าว10,000กินข้าว10,000เวลาที่แบบว่ามีแบบน้องแบบว่านัดกินข้าวอะไรเงี้ยก็จะมีกินข้าว10,000
2: เขาให้ค่าตัวใช่ป่ะหมายถึงว่าเกซูโม่เขาจะให้เป็นค่าตัว
1: เขาจะเข้าแอปที่มันเป็นแบบเพื่อนหาเพื่อนเที่ยวอ่ะหาเพื่อนเที่ยว
2: แอปหาคู
1: ่แอปหาคู่หาเพื่อนเที่ยวแล้วก็จะดูชายหนุ่มหน้าตาดีนะครับเป็นสเปคของเขานะฮะแล้วก็จะชวนมาบางคนก็ไปเปิดโรงแรมเขาไปเปิดโรงแรมเสร็จแล้วเขาก็จะชวนมาที่โรงแร
2: ม
1: บางทีเสร็จแล้วก็คือเหมือนแบบรู้จักกันแล้วก็ชวนไปเที่ยวแล้วก็ยืมตังแบบว่าน้องเปิดเล่าด้วยนะแล้วก็ยืมตังน้องไปให้นักร้องด้วยนะ
2: ถ้าเจอคน
1: หลายวีรกรรมอ่ะ
2: ถ้าเจอคนแบบนี้คือตัดได้ตัดเนาะ
1: ตัดได้ตัดแต่ว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อคือหวังเงิน ส่วนใหญ่แล้วเป็นน้องที่ทำงานเพื่อเงินโดยเฉพาะนะครับผม
2: โอเคอ่ะเกซูโมคือใครนะครับเกซูโมก็คือเป็น LGBTQ นะครับที่ถูกตั้งฉายาว่าเป็นเกซูโมเพราะว่าเขามีรูปร่างใหญ่สูงประมาณ180นะฮะแล้วก็ใช้วิธีการหลอกลวงเหยื่อเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็แอปหาครูหาคู่นะครับสร้างความน่าเชื่อถือตีสนิทคุยกันแบบเชิงชู้สาวแล้วก็หลอกให้โอนเงินด้วยข้ออ้างสารพัดนะครับซึ่งก็มีผู้เสียหายรวมกันเกือบ30คนพี่ชาว
1: โอ้
2: เยอะมาก
1: เยอะนะฮะ
2: นะแล้วก็มีคนไปแจ้งความที่สน.สำโรงเรียบร้อยแล้วนะครับในข้อหาช่อโกงแล้วก็ลักทรัพย์นะครับ
1: นะครับผมเมื่อวานนี้ในการหงกระแสพี่หนุ่มก็ได้รวบรวมผู้เสียหายมานั่งแต่ละเคสนะฮะว่าใครเจออะไรมาบ้างเจอรูปพฤติกรรมแบบไหนรูปแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงกันไปไปที่คุณนุกก่อน
2: คุณนุก
1: คุณนุกนี่คือผู้วางแผนล่อจับนะฮะ
2: ไม่ใช่ผู้เสียหายนะ
1: ก็คือผู้เสียหายด้วยแต่ได้เงินคืนคนน
2: ี้
1: เป็นคนเดียวที่ได้เงินคืนและที่สำคัญคือเป็นคนที่ไม่อัดคลิปเกี่ยวกับเกซูโม่คนนี้แหละแล้วก็เลยเป็นประเด็นในโลกโซเชียลทำให้ต้องตามมาจนเป็นประข่าวแล้วก็พี่หนุ่มก็เลยต้องเชิญมาที่หงส์กระแสคุณนุกก็บอกว่านุกเนี่ยรู้สึกระแคะระคายว่าเกซูโม่เนี่ยเคยถูกแฉในเพจหนึ่งเมื่อมีผู้เสียหายดึงเข้ากลุ่มจึงวางแผนแกล้งทำตัวเป็นเหยื่อด้วยการโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมว่าหาเช่าคอนโดย่านอโศกราคา 3-50,000 เกซูโม่ทักเป็นคนแรกครับ มาแล้วเหยื่อมาแล้วเกซูโม่บอกอ่ะหวานปากเลย นะครับผมบอกให้มาทำสัญญาได้เลยน้องมาได้เลยครับ นุกจึงพาผู้เสียหายไปด้วยจนเกิดเป็นคลิปตามข่าวสุดท้ายเกซูโม่ยอมคืนเงิน 20,000 บาทให้ผู้เสียหาย
2: อันนี้ได้เงินคืนนะสำหรับผู้เสียหาย
1: ถูกต้อง
2: นะครับส่วนคนที่2อันนี้เคสนี้นะครับชื่อคุณนิวเป็นผู้เสียหายนะครับเสียไปประมาณ 40,000 บาทนะเกซูโม่เนี่ยเขาทักชวนไปดื่มเป็นเพื่อนที่ห้องแล้วก็เสนอเงินให้กับคุณนิวเนี่ย 10,000 บาทหลังจากนั้นก็มีการบ่ายเบี่ยงนะครับในการจ่ายเงินด้วยข้ออ้างต่างๆเช่นไม่มีแอปธนาคารเพิ่งกลับจากสวีเดนแม่เปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศแล้วเดี๋ยวจะยอยขอยืมเงินเพิ่มทีละก้อนด้วยนะนะมีค่าแม่บ้าน800บาทค่าตั๋วเครื่องบิน 11,000 บาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมรับโอนเงินจากแม่ที่สวีเดนเนี่ยอีก 12,300 บาท
1: โอ้มีค่าธรรมเนียมด้วย
2: มีค่าธรรมเนียมด้วยโดยอ้างว่าเดี๋ยวแม่เนี่ยจะโอนเงินกลับมาให้ 200,000 บาทจนคุณนิวเนี่ยก็คือเอาเงินค่าเทอมของตัวเองเนี่ยไปจ่ายให้ก่
1: อ
2: นแต่พอทวงถามไปเกซูโม่ก็ยื้อเวลาด้วยการพาไปหาป้าที่ต่างจังหวัดเพื่อไม่ให้ทันเอาทองเนี่ยไปขายก่อนที่ร้านจะปิดพอกลับมากรุงเทพนะครับคุณนิวก็เลยเอาทองเนี่ยไปตรวจซิปรากฏว่าทองที่ได้มาเป็นทองปลอม
1: เรียบร้อย
2: รวมความเสียหายทั้งหมดที่คุณนิวเสียไปในเคสนี้นะครับ 40,000 บาท
1: โอ้โหนี่ขนาดทองปลอมนะ
2: ทองปลอม
1: มีการดึงเวลาด้วย
2: ดึงไม่ให้ไม่ให้ไปเช็คร้านทองปิดแล้วเช็คไม่ได้ไงคุณนิวก็เลยต้องเอากลับมาเช็คที่กรุงเทพ
1: แน่นอนจริงนะ
2: ตัวแสบเลยนะ
1: ครับผมไปที่คุณน่านน้ำบ้างนะครับผู้เสียหายที่ถูกหลอกหลายรอบเลยคนนี้เกซูโม่ทักผ่านแอปหาคู่เสนอเงิน 10,000 บาทขอให้ออกค่าโรงแรมก่อน 2,000 น้องออกค่าโรงแรมพี่ก่อน 2,000 อ้างว่าพี่ไม่มีเงินสดแล้วก็ให้เลขาดูแลพร้อมแอบอ้างตัวว่าเป็นทายาทเจ้าของโรงแรม5ดาวและหม่อมเจ้าณอยุธยานี่ไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับหน้าน้ำลองทดสอบถามชื่อโรงแรม5-6ดาวปรากฏว่าตอบไม่ได้ฮะ
2: ครับ
1: นะครับแต่ก็ยังไปต่อ
2: นั้นๆยังไปต่อ
1: ไปต่อเพราะว่าให้เงินเขาไปแล้วเดี๋ยวเราต้องได้คืน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วหลวมตัวมาแล้วไปให้มันสุดเลยถ้าเขารวยจริงเดี๋ยวเขาต้องคืนเงินให้
2: ครับ
1: คนที่รอบที่2เกซูโม่นัดที่ร้านเหล้าอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนพี่เป็นหุ้นส่วนร้านนี
2: ้
1: น้องไปเที่ยวกับพี่หน่อย
2: เกซูโม่เดินเข้าร้านไปไง
1: กาดยกมือไหว
2: ้โอ้โห
1: เป็นระวิงเลย
2: สร้างความน่าเชื่อถือนะ
1: ถูกต้อง
2: ออ
1: จากนั้นเนี่ยโทรหาคุณแม่บิยองเซ
2: ่เฮ้ย
1: นี่
2: เคซี่อินเลิฟ
1: มีคุณแม่บิยองเซ่เป็นเฟรนด์กัน เป็นเฟรนด์อยู่โต๊ะข้างๆ นะครับต่อหน้าแล้วขอยืมเงินน้องคนนี้อีก 7,000 เพื่อเอาไปให้ทิปเด็กในร้าน
2: ครับ
1: หนูๆพี่มีเงินสด
2: ยืมก่อน
1: เอามา 7,000 ก่อนเอามา 7,000 เดี๋ยวพี่ทิปมาแล้วเดี๋ยวออกจากร้านเที่ยวเสร็จลงเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้เลขาโอนเงินให้เดี๋ยวโอนให้ 30,000 เลยนะครับผมจุดพลิกผันของน้องน่านน้ำนี่ก็คือระหว่างที่เกซูโม่เดินไปห้องน้ำคุณแม่บิยองเซ่
2: เอาอยู่ไทยคุณแม่อยู่ไทย
1: คุณแม่อยู่ไทยอยู่ตรงข้างเลยไม่อยู่ไหนอยู่ตรงข้าง
2: ค
1: ุณแม่บิยองเซ่เดินมาถามน่านน้ำว่าหนูโดนหลอกมาใช่ไหมลูก คุณแม่บิยองเซ่รู้ดี
2: แม่ทักงี้หนูก็แป๊บสิ
1: หนูโดนหลอกมาใช่ไหมลูก
2: ครับ
1: นะครับและเปิดเผยว่ามีผู้เสียหายเยอะมากเกซูโม่เนี่ยมักพาเหยื่อ ให้มาอวดนะครับผมแล้วก็หลอกโอนเงินอยู่เสม
2: อ
1: ก็มาโชว์แหละโชว์พาว
2: นั้นน้ำสรุปโดนไปเท่าไหร่เนี่ย
1: นั้นน้ำ
2: โดนไปน่าจะประมาณ 9,000 ป่ะ
1: 9,000
2: เออ
1: นะฮะ 7,000 กับ 2,000
2: 2,000 เปิดโรงแรม 7,000 ทิปเด็กในร้าน
1: แล้วก็รวมค่าตัว 10,000
2: อ่าฮะ
1: ครับตัวไม่ได้ให้ไงแต่เง
2: ิน
1: ต
2: ั
1: วเองเนี่ย 7,000
2: ครับ
1: รวมทั้งค่าตัวด้วยก็ 17,000 นะครับ
2: นะครับอ่ะเคสต่อมาคุณมินนะครับคุณมินผู้เสียหายที่ถูกเสนอเงิน 80,000
1: โอ้โห
2: อันนี้เกซูโม่เค้าทักผ่านแอปหาคู่นะครับแล้วก็นัดเจอกันวันแรกเลยนะฮะขับเบนซ์มาเลยขับเบนซ์มารับคุณมินเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรียนจบแพทย์จุฬาคุณย่าทำธุรกิจเยอะนะฮะคุณซูโม่ซูโม่เกเนี่ยนะครับเขาก็พาไปร้านเหล้าที่อ้างว่าเป็นหุ้นส่วนคนในร้านพอเดินเข้าไปปุ๊บยกมือไหว้นะฮะเพื่อสร้างความน่าเชื่อสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อคุณมินเนี่ยไม่ยอมให้ลวนลามคุณเกซูโม่เขาก็เลยเสนอเงินอ่ะเอาไป 80,000 บาทแต่มีเงื่อนไขว่ารอบหน้าเนี่ยต้องให้ฟรีนะนะหลังจากนั้น 4-5 ชั่วโมงก็โทรบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะต้องรีบไปสิงคโปร์แล้ว
1: ไปทำคุกกี
2: ้เลขยังทำไม่ไปซื้อรถช่องสิงคโปร
1: ์
2: เลขาพี่ยังทำบัญชีไม่เสร็จขอโอนเงินตอนสิ้นปีได้ปะ
1: โอ้ต่อด้วย
2: 80,000
1: นะ 80,000
2: นี่คาดว่าน่าจะได้ไปแล้วด้วยนะหมายถึงว่าได้ลุนลามไปแล้วอ่ะ
1: ถูกต้องนะครับ
2: เพราะว่าเขาเสนอเงิน 80,000 ไง
1: น้องก็ต้องยอมแหละ
2: แล้วก็เดี๋ยวถ้ารอบหน้าต้องให้พี่ฟรีแล้วนะ
1: 80,000 ขอเบิ้ลนะ
2: แสดงว่าซูโม่เกนี่คือได้กินไปแล้ว
1: ได้กินแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะ
2: ครับ
1: นะฮะคุณฮอนคุณฮอน
2: คุณฮอน
1: ผู้เสียหายที่ถามตรงๆเรื่องรูปร่างนะครับคุณฮอนนี่ก็คือเกซูโม่เนี่ยทักผ่านแอปหาคู่นี่ส่วนใหญ่แอปหาคู่โดนนะ
2: ฉันชอบคุณฮอนมาก
1: นะครับเสนอเงิน 35,000
2: ครับ
1: นะครับขอไปวิ่งออกกำลังกายด้วยฮอนกลับว่ากลับว่า
2: ถามกลับ
1: เลยพี่วิ่งไหวครับผมพี่วิ่งไหวครับ
2: ครับ
1: ฮะระหว่างวิ่งเนี่ยเกซูโม่ก็อวดอ้างโอ้อวดว่ามีคอนโดแล้วก็นาฬิกาหรูฮอนจึงถามตรงๆว่าพี่มีเงินเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ไปดูแลรูปร่างตัวเองวะ นะครับผมไปดูดไขมันไปฉีดโบท็อก
2: เลิศว่ะ
1: เกซูโม่ตอบว่าพี่กลัวไม่กล้าทำกลัวหม
2: อ
1: แต่จบทันตแพทย์นะ
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ไม่รู้ว่าฮอนเสียตังค์ไปกี่บาทนะฮะหรืออาจจะไม่เสียนะครับ
1: ฮอนบอกว่าตอนนี้คือแล้วขับรถไปเนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าไปรู้ที่หลังนะว่าบ้านที่ไปรับเนี่ยก็คือไม่ใช่บ้านของเกซูโม่นะ
2: บ้านใครก็ไม่รู้อ่ะ
1: เป็นบ้านของน้องที่เกซูโม่เนี่ยก็คือไปอยู่ด้วย 20,000
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่แล้วเป็น
2: บ้านของเหยื่อ
1: บ้านของเหยื่อ
2: แล้วก็เอามาหลอกเหยื่ออีกทีนึง
1: ว่าอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ที่สำคัญคือน้องที่โด 35,000 เนี่ยขอยืมเงินเนี่ยที่พาไปวิ่งเนี่ยขับรถเว้ยขับรถไปรับเกซูโม่ด้วยแล้วที่สำคัญคือหลังจากวิ่งเสร็จเกซูโม่ไม่วิ่งนะเกซูโม่เดินเดินเสร็จแล้วน้องทำไงรู้ไหมพาเกซูโม่ไปกินก๋วยเตี๋ยว
2: เหรอ
1: ออกตังค่าก๋วยเตี๋ยวให้เกซูโม่อีก
2: ตายละนะครับสรุปรูปแบบการหลอกลวงเกซูโม่นะครับก็คือเขาใช้แบบกลยุทธ์คล้ายกันทุกรอบเลยนะก็คือเสนอเงินก้อนโตเพื่อเป็นการล่อใจก่อนแล้วก็มีการสร้างภาพว่าฉันรวยนะด้วยรถเบนซ์นะครับแล้วก็บ้านเนี่ยมีคนรู้จักในร้านอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการอ้างธุรกิจตระกูลดังนะครับจากนั้นก็มีการบ่ายเบี่ยงจ่ายเงินด้วยข้ออ้างต่างๆนะครับแล้วก็มีการขอยืมเงินเหยื
1: ่อ
2: บางรายนี่ให้ทองปลอมเนาะคุณนุกก็ระบุว่าเทสเขาเนี่ยเชยมากดูไม่รวยเหมือนบ้านนอก ชอบไปดูหมอลำ ผับที่ไปเป็นประจำก็มีแต่หมอลำ

0: น้องบอกผมไม่ได้บูลลี่นะพี่พี่ไม่ไหวอะครับน้องก็ตรงๆนะน้องตรง
1: ๆเลิศว่ะ
0: เออพี่มีเงินเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เอาไปดูแลตัวเองนะครับน้องก็ตอบไปพี่หนุ่มหัวล้อก้างเลยนะในรายการนะครับพี่ไปดูดไขมันก็ได้ฉีดโบท็อกอะไรเงี้ย
1: ไม่กล้าไปอะ
0: ทำไมพี
1: ่กลัวหมอ
0: แต่ไม่กลัวตำรวจเนาะนะครับ
1: กลัวหมอ
0: ดูฮะแบบแล้วรูปเกซูโม่แต่ละอันนี่เฟี้ยวๆกันนะ
1: ครับ
0: นะฮะมีถ่ายจะใส่ชุดยูกตะด้วย
1: ชอบที่คุณนุกอ่ะที่คุณนุกบอกว่าคือเทสเขาเชยอ่ะ
0: ครับผม
1: ดูไม่รวยดูมันนอกชอบไปดูหมอลำขับที่ไปก็มีแต่หมอลำอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอให้ตามจับได้ไวๆก็แล้วกันนะครับ
0: ครับผม
1: ปิดท้ายก่อนเบรกสักข่าวนึงครับไปกันที่น้องเนเน่น้องเนเน่รอยัลตอนนี้ก็คือแบบโอ้โหคลิปที่น้องลงในโซเชียลมีเดียคนคอมเมนต์แบบหลักพันหลักหมื่นแล้วก็คลิปนี้คือล้านแตกแบบเกือบทุกคลิปเลยนะในตอนนี
0: ้
1: นะครับล่าสุดนี้มีกระแสดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลเสื้อนะครับของน้องเนเน่รอยัลนะครับก็คือน้องเนเน่เนี่ยนะฮะเขาไปในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสายวิถีรัตนโกสินทร์นะครับที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาอันนี้มันเป็นงานเพื่อหาเงินสมทบทุนเป็นค่าเดินทางไปแข่งขันในรอบต่อไปนะครับโดยในงานเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมในการเปิดประมูลเสื้อตัวแรกของวงซึ่งราคาเริ่มต้นมูลเนี่ย 2,000 บาทซึ่งในงานนะครับก็มีการโอ้แข่งขันยกมือราคาเสื้อของน้องตัวนี้ก็คือพุ่งไปถึง 50,000 และระหว่างประมูลเนี่ยก็มีชายปริศนาคนหนึ่งเนี่ยตะโกนขึ้นมา
0: ครับ
1: เสนอนะฮะจาก 50,000 คือให้ไปเลย 150,000
0: ประมูลไปประมูลมาจบที่ชายคนนี้
1: 150,000 นะครับเป็นชายปริศนานะครับทำให้ผู้จัดเนี่ยโอ้โหประกาศจบการประมูลแล้วก็มอบสิทธิ์ให้ทันทีเลย
0: ว่าหลายคนว้าวนะ
1: ถูกโอ้โหได้ 15,000 นะฮะไอ้ได้ 150,000 แล้วก็มีการเชิญชายคนดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาบนเวทีเพื่อรับเสื้อแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ชำระเงินปรากฏว่าชายคนนี้นะครับดูท่าทีแบบลุกลี้ลุกลนน่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่ยอมโอนเงินค่าเสื้อให้สักทีนึง
0: ครับผม
1: จนต้องเชิญตัวไปคุยข้างเวทีไหนสิยังไงสิ
0: 150,000ครับพี
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: งานนี้คุณพ่อของน้องเนเน่นะครับก็เข้าไปคุยด้วยตัวเองเลยก่อนจะยกมือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ติดใจเอาความก่อนเอาเสื้อตัวเดิมเนี่ยไปประมูลใหม่ครั้งนึงท้ายที่สุดนะครับผู้ชนะการประมูลตัวจริงเนี่ยก็รับไปในราคา10,000 บาท
0: เขาบอกว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอรับจบ10,000 บาทนะครับขณะที่เพจโอโซนแอร์แบรนด์เอฟซีเนี่ยได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าหลังมีคนเข้ามาถามถึงประเด็นนี้โดยเผยว่าแม้คนประมูล 1.5 ไม่จ่ายเนี่ยแต่ได้มีผู้ใหญ่ใจดีเปิดเผยไม่เปิดเผยนะครับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการออกเงินชำระแทนให้เต็มจำนวน100,000เลยนะ150,000เลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ใช่แค่หมื่นเดียวนะให้เต็มจำนวน150,000เป็นทุนให้น้องเนเน่รอยัลครับนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พี่คนนั้นก็ดีไม่โดนจับอ่ะนะครับไปพร่องกลางงานเขาบอกว่าคุยแล้วเหมือนกับพี่เขาคุยแบบบกไปบนมานะครับผมแล้วก็พยานคุณพ่อก็ให้ภัยไปนะครับผมตัวนี้ก็เลยจบไปเพราะตอนนั้นแกพุ่งมาในกลางลานเลย150,000แล้วพอแบบนับ1 2แกยิ้มนะแกยิ้มมีความสุขกอดอกด้วยนะ แกยิ้มมีความสุขกอดอก
1: ไม่แกลั่นไปคิดว่าคงน่าจะมีแบบ150,000 1,000 อะไรอย่างเงี้ย
0: ตรงนี้นะฮะ150,000ตรงๆจบที่เราเลยเรียบร้อย
1: ปรากฏว่าพิธีกรโอ้โหยอดคือ150,000ปิดประมูลได้เลย
0: สวยงามเลย
1: สวยงาม
0: วันนั้นน้องเนเน่ประมูล3ตัวนะครับพอขึ้นเวทีอ้าวกดโอนตังค์ไม่โอนมาคุยข้างเวทีดีกว่าข้างเวทีบอกไม่มีไม่มีก็เรียบร้อยฮะ
1: ไม่เอานะอย่างนี้ไม่เอานะไม่เล่นกันอย่างนี้นะ
0: เขาไม่รอเลยขาเขาโอนหรอกเขามีเขาโอนเลย
1: คนละข่าวนะอันนั้นเกซูโม่นะคุณฟัง
0: นะครับนะครับ
1: อ่ะเบรกกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาหลังเบรกนะครับสัปดาห์นี้หนังใหญ่ในโรงภาพยนตร์นะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมถึงหนังไทยคุณก๊อตสิบกันมาละ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวส่งท้ายสั้นๆหน่อยไหม
1: ได้สิ
0: คิมซูยอนพุทธตอนนี้พ้นผิดทุกข้อหาแล้วนะตำรวจสั่งไม่ฟ้องคดีละเมิดพรบคุ้มครองเด็กผลสอบนิติวิทยาศาสตร์คลิปเสียงอ้างความสัมพันธ์ตอนอายุ14เป็น AI ปลอมนะฮะตอนนี้หลังจากที่หลายต่อหลายคนติดตามข่าวคิมซูยอนซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับเจ้าตัวตอนนี้ศาลเขาเรียกว่ายกฟ้องหมดทุกข้อหา
1: พิสูจน์ตัวเองแล้ว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ฮะ
1: โอ้แต่ว่ามูลค่าความเสียหายในช่วงนี้ข่าวออกมาใหม่ๆตอนนั้นคือคิมซูฮยอนคือแบบโดนปลดจากพรีเซนเตอร์โดนปลดจากงานทุกอย่างหมดเลยนะ
0: ครับผมนะครับส่วนฝั่งทางยูทูบเบอร์ซึ่งมีชื่อว่านายคิมเซอึนน่ะได้ถูกตำรวจ

0: เข้าจับกุมนะครับแล้วถูกสั่งฟ้องคุมขังไปตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาในข้อหาเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำกรุงโซลแล้วก็มีกำหนดการขึ้นศาลพิจารณาคดีนัดแรกในเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหลายต่อหลายคนก็โล่งอกนะสำหรับแฟนคลับของคิมซูยอนนะครับแต่ความเสียหายก็เยอะมากเนาะ
1: จริง
0: นะครับแต่หลังจากนี้ก็น่าจะกลับมาโลดแล่นอีกครั้งหนึ่
1: ง
0: เพราะว่าตอนนี้ผลผิดแล้ว
1: ต้องกลับมาแหละ
0: ครับผม
1: เน
0: า
1: ะ
0: นะฮะเดี๋ยวเบรกคู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าก็สิการมาแล้วลุ้นกันฮะว่ามีบัตรชมพิธีมาฝากหรือเปล่าสักครู่เดียวแชร์
1: ข่าวเช้า
0: จะพูดตุลาเดี๋ยวมาครับผม
1: สักครู่เดียว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X Herb และ Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: กลับมายืนต่อแฉ
4: ข่าวเช้า
3: ชาวพุทธลานะครับ
4: ครับ
3: วัดสิบการสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับพี่ชาวพี่พุทธสวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
3: คุณหายไปไหนมาฮะ
4: หา
3: หายไปไหนมาครับ
4: เซาท์เกาหลี
3: เซาท์เกาหลี
4: นี่ผมไปงานเดียวกับคุณมะตูมนะ
5: เอาจริงป่ะ
4: แต่ว่าเป็นคนละวันกัน
5: คุณได้ไปเยี่ยมเยือนออฟฟิศของคุณมะตูมไหม
4: ยัง
5: เขามีออฟฟิศที่นั่นเลยนะ
4: จริงเหรอเขาจะไม่กลับมาแฉข่าวเช้าแล้วใช่ไหมฮะ
5: เขาคงกลับมาทำงานที่นี่วันสองวันแล้วเขา
4: ครับผม
5: เบสหลักเขาอยู่ที
4: ่อยู่ตรงนู้นครับผม
3: มาเที่ยวแหละมาเที่ยวด้วยทำงาน
4: มาทักทายแบบญาติญาติเพื่อนๆอะไรอย่าง
5: น
4: ี
5: ้ครับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากลับไป
4: หลักๆก็กิมจิแล้วตอนนี
5: ้
4: นะครับผม
3: เห็นเขากินรามันยอนอย่างเดียวเลย
4: ครับผม
3: ที่โรงแรมด้วยนั่งสารมากนะ
4: โอ้จริงเหรอฮะ
3: สดกินไปก็ร้องไห้แบบทำงานยากมากกว่าจะได้ยอดนี่ร้องไห้เรียกความสงสารจากคุณฟังผู้ชม
5: ครับ
4: เอ๊ะแต่ผมเห็นเขาลงรูปไปงานมิวสิกเฟสอันเดียวกับผมเขายิ้มร่าเลยนะ
5: ไอที่เล่นน้ำเหรอ
4: วอเตอร์บอมวอเตอร์
5: บอมใช่ไหม
4: แต่ว่าไปคนละวันกัน
5: เออ
4: เออ
5: ครับ
3: สัปดาห์นี้มีอะไรมาแจกไหมฮะ
4: อ้าวมีสิแหมหายไปสัปดาห์แล้วก็ต้องมานะฮะบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ครับแจกกัน5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่ง
5: ยอดเยี่ยม
4: ก็เอาไปเลือกดูได้เลยจะดูแบบคนเดียว4เรื่องเลยก็ได้หรือจะพาที่บ้านไปดูงวดเดียว4ที่ก็จัดไปได้
5: จัดไปเดี๋ยวติดตามนะ
3: ส
5: ั
3: ปดาห์นี้กี่เรื่องครับ
4: สัปดาห์นี้4เรื่องแต่ว่าหนังใหญ่ในโรงที่มาใหม่เนี่ยเรื่องเดียวเท่านั้นอย่างที่ทั้งสองท่านได้เกริ่นไปกวาดรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการกลับมาของ Spider-Man ภาคใหม่
3: ครับผม
4: ชื่อว่า Spider-Man Brand New Day
3: คุณดูยัง
4: ยังครับ
5: อึกอัก
3: เขาเพิ่งรอบการ่าเพิ่งเปิดฉากไป
4: เพิ่งแลนดิ้งเมื่อคืนตอนเที่ยงคืน
3: โอเคให้ภายได้
5: โอเคอ่ะสัปดาห์นี้ก็เลยมีหนังโรงเข้าแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
4: ใช่แล้วนะฮะ Brand New Day การกลับมาของพระเอกทอมฮอลแลนด์ครับถือว่าเป็นพระเอกที่เล่น Spider-Man เยอะที่สุดเท่าที่มีมาแล้วนะเพราะว่าถ้านับเฉพาะหนังเดี่ยวของ Spider-Man เนี่ยนี่คือเรื่องที่4ของทอมฮอลแลนด
5: ์
4: ตอนยุคก่อนนู้นยุคแรกเลยอ่ะโทบี้แม็กไกวร์มี3ภา
5: ค
4: แล้วก็ฉบับของแอนดรูว์การ์ฟิลด์มี2อันเนี้ยมี4แล้วก็ถ้านับที่น้องทอมเนี่ยไปปรากฏตัวในหนังกัปตันอเมริกากับอเวนเจอร์เนี่ยรวมเป็น7แล้วนะ
5: ฮอตมาก
3: นี่ห่างจากโนเวย์โฮมเท่าไหร่อ่ะ
4: ประมาณ
3: 4ปี
4: 4ปีอ้าวพี่ก็รู้นี่ถามทำไม
3: ไม่สมมติอยากรู้ประมาณ4ปีหรือเปล่า
4: เออ
3: 4ปีเนาะ
4: 4ปีใช่แล้วอ๋อจะย้ำใช่ไหม
3: โอเค
4: เดี๋ยวจะไม่ถามแล้ว
3: ไม่เพราะว่าจะได้ดูว่าแบบเนี่ยจากครั้งที่แล้วมาครั้งนี้เนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
4: ครับผม
3: นะครับผม
4: แต่ความพีคของเรื่องนี้ก็คือว่าตอนจบภาคที่แล้วคือ No Way Home เนี่ยปรากฏว่าตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยให้ด็อกเตอร์สเตรนจ์ไล่เวทมนต์เอาไว้ให้ทุกคนลืมไปว่าเขาเนี่ยคือสไปเดอร์แมนเพราะนั้นทุกคนในโลกครับจะไม่รู้จักปีเตอร์ปาร์เกอร์เลย
5: อเ
4: วนเจอร์ทุกคนจะไม่รู้จักปีเตอร์ปาร์เกอร์เพื่อนเขาไม่รู้จักรวมไปถึงนางเอก MJ เนี่ยก็จะลืมว่าคนนี้คือปีเตอร์ปาร์เกอร์คนนี้คือแฟนของเธอคนนี้คือสไปเดอร์แมนโหและหนังภาคนี้ครับก็จะเล่า4ปีหลังจากภาคนั้นเมื่อตัวของปีเตอร์หรือว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตเงียบๆครับในการสวมชุดสไปเดอร์แมนเนี่ยสู้กับเหล่าอาชญากรในนิวยอร์กแบบเงียบๆโดยที่ไม่ได้มีใครช่วยเพราะว่าอเวนเจอร์ไม่มีใครรู้ว่านี่คือใครไม่มีคนที่อยู่คอยข้างกายเพราะว่าเพื่อนสนิทของเขาคนรักของเขาลืมไปแล้วว่าเขาเป็นใครและที่สำคัญก็คือตัวละครที่ทุกคนรักก็คือตัวป้าเมย์ครับที่เหมือนกับเป็นคนที่คอยดูแลปีเตอร
5: ์
4: ก็เสียชีวิตไปแล้ว
3: อ๋อเหมือนเริ่มต้นใหม่เลย
4: ใช่เพราะฉะนั้นภาคนี้เนี่ยเหมือนกับตัวปีเตอร์เองเนี่ยเริ่มใหม่แล้วก็อยู่ด้วยตัวเองแท้ๆเลย
5: โดดเดี่ยวจัง
4: ใช่แต่ความพีคก็คือว่าตัวละครของสไปเดอร์แมนในภาคนี้ครับพลังความเป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
5: ๆ
4: นำไปสู่จุดที่อันตรายเพราะนั้นปีเตอร์เนี่ยก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์บรูซแบนเนอร์หรือว่าตัวละครเดอะฮักโดยที่ตัวด็อกเตอร์บรูซเองเนี่ยก็จำไม่ได้แล้วว่านี่คือคนที่เคยอยู่อเวนเจอร์มาด้วยกันและเรื่องราวจะเป็นยังไงครับไปดูกันได้ในภาคนี้ Spider-Man Brand New Day อย่างที่พี่ชาวบอกเปิดตัวที่ในไทยแล้วก็เมืองนอกไปแล้วครับแล้วก็รีวิวออกมาแล้วด้วยอยู่ในเกณฑ์แบบบวกมากๆหลายคนบอกว่าเป็น Spider-Man ภาคที่ดีที่สุดในบรรดา4ภาคที่น้องทอมเล่นมา
3: เขาบอก CG ดี
4: ช่แล้วก็มันมีความแบบเรียวความสมจริงแล้วก็ตัวพุ่มกับครับภาคนี้ได้พุ่มกับจากเรื่องชางชีมากำกับแต่ว่าในจากดูตัวอย่างเรื่องย่อต่างๆอ่ะมันยังมีอะไรที่ยังซ่อนไว้อีกเพียบ
3: ครับผม
4: และหนึ่งตัวละครที่หลายคนรอจับตาครับคือตัวละครของนักแสดงหญิงที่ชื่อว่าแซนดี้สิงห์น้องคนนี้ดังจากเรื่อง Stranger Things มาเป็นตัวละครที่ไม่มีใครยอมบอกเลยว่าเป็นใคร
3: ครับผม
4: แต่เขาบอกว่าแต่เขาลือกันนะว่าเป็นมนุษย์กลายพันธุ์คนหนึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับหนังเรื่องอื่นในจักรวาลมาร์เวล
5: เป็นตัวใหม่เหรอ
4: ต้องไปดูเป็นตัวละครที่คนรู้อยู่แล้วว่าเป็นใคร
3: ครับผม
4: แ
3: ล้วก็มาฉายในช่วงวันหยุดยาวของเราด้วย
4: ใช่วันหยุดยาว
3: แล้วมีเวลาไปชมเลย
4: ครับก็ติดตามกันได
3: ้ครับผม
4: Spider-Man Brand New Day นะฮะมีเข้าฉายในระบบ Screen X Screen X คือที่มันมีจอแบบซ้ายขว
3: า
4: แล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็คือ Shot for Screen X คือตั้งใจถ่ายมาเลยคือบางเรื่องเนี่ยถ่ายปกติมาแล้วก็ค่อยมาเติมทีหลัง
3: Screen X นี่ไปดูที่ไหนกัน
4: มีที่พารากอนกับที่เมกะบางนา2ที่ครับ
3: 2ที่นะ
4: ก็จะมีข้างๆจะเหมือนแบบ Spider-Man ฟุ๊บๆมาข้างซ้ายข้างขว
3: าม
4: ี Screen X มี 4DX แล้วก็มีหลายระบบส่วนใครอยากดู IMAX เนี่ยรอก่อนอาจจะมีลุ้น
3: นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามได
4: ้ติดตามกันได
5: ้ครับ
3: เพราะฉะนั้นใครอยากดูก็เดี๋ยวติดตามนะชิงบัตรรางวัลให้ได้นะ
4: ได้แล้วก็เรื่องนี้ไปดูกันได้แล้วก็เขาบอกว่ามีฉากแถมหลัง End Credit 1ฉากด้วย
3: โอเคกี่ดาวเรื่องนี
4: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่มันน่าดูมากอ่ะ
3: 4ดาว
4: เอา4ไปก่อนเลย
3: โอเค
5: เดี๋ยวพี่ก็ชิมกันไปตามดู
4: เดี๋ยวไปตามดู
3: ครับผม
5: คร
4: ับผม
3: อีก3เรื่องเป็นซีรีส์เหรออ
4: ีก3เรื่องจริงๆมีหนังไทย2เรื่องเรื่องนึงเข้าโรงสัปดาห์ที่แล้วย้อนมาแนะนำแล้วก็อีกเรื่องนึงอยู่ใน Netflix ด้วย
5: ทวงนี้เหรอทวงนี้เหรอ
4: เดี๋ยวทวงนี้มาแต่ขอพาไปโรงก่อนอีกเรื่องนึงมีหนังไทย1เรื่องครับเข้าฉายสัปดาห์แล้วอยากดูมากยังไม่ได้ดูชื่อเรื่องว่าเพื่อนรักเพื่อนลับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแก๊งเพื่อนสี7คนเนี่ยมารวมตัวดินเนอร์กันในค่ำคืนหนึ่งแล้วอยู่ดีก็มีคนบอกว่าเนี่ยเรามาเล่นเกมกันไหมเอามือถือทุกคนเนี่ยวางตรงกลางบนโต๊ะปุ๊บไม่ว่าจะมีใครโทรมาต้องเปิดสปีกเกอร์โฟนเพื่อคุยเมสเซจอะไรเข้ามาต้องเปิดให้ทุกคนอ่าน
3: ก็คือห้ามมีความลับ
4: ห้ามมีความลับในค่ำคืนน
3: ั้
4: นอ
3: ันนี้เป็นภาพยนตร์เหรอ
4: เป็นหนังพี่ชาว
3: หนังใหญ
4: ่เป็นหนังครับเข้าโรงเพื่อนรักเพื่อนลับรวมนักแสดงหลายคนมากใน7คนมีพี่ป้องนวัฒน์พี่ก้อยรัชวินพี่เต้ปิติศักดิ์พี่เวย์แมคโดนัลด์มีพี่บอยพิษณุมีน้องเมโกะมีน้องส้มนัทวรา7คนนี้
3: อันนี้ฉายไปเมื่อไหร่อ่ะ
4: สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ว
3: สัปดาห์นี้ยังอยู่เนาะ
4: ยังอยู่ผมเช็คแล้วเพราะว่ายังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะไปดูเรื่องนี
3: ้ครับผม
4: ความพีคก็คือว่าเขาบอกว่าคู่รักกันเนี่ยอย่าให้ดูมือถือ
3: ใช่
4: ถ้าดูปุ๊บจบเลยและเนี่ยแล้วแก๊งเพื่อนอ่ะอุ้ยมันจะไปเจอความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ในนี
3: ้
4: แล้วบางอย่างมันไม่รู้ไงว่าใครจะโทรมาเมื่อไหร่ใครจะส่งอะไรม
3: า
4: แล้วความลับเนี่ยมันจะค่อยๆดาร์กขึ้นเรื่อยๆพี่ชาว
3: โอ้เกมนี้น่าชวนเพื่อนไปภูวิลล่านะ
4: โอ้โ
3: หแตกกันที่นู่น
4: ชิบหาย
3: สนุกสนานละ
4: เออความพิเศษของเรื่องนี้ครับที่ผมอยากดูนอกจากมีรวมนักแสดงที่แบบสายรางวัลทั้ง7คนแล้วเนี่ยจริงๆมันรีเมคจากหนังอิตาลีครับชื่อว่า Perfect Stranger ซึ่งหนังอิตาลีเรื่องนี้เนี่ยได้ Guinness World Record ด้วยนะ
3: เอาเรื่องในเรื่อง
4: ตัวหนังเองเนี่ยได้รับ Guinness ว่าถูกรีเมคเยอะที่สุด25เวอร์ชัน
3: โอ้โห
4: ของไทยเนี่ยฉบับที่25
3: ก็คือรวมของไทย25
4: ใช่
3: คร
4: ับ คือมันถูกรีเมคมาแล้ว25ครั้งอ่ะแสดงว่าไอ้ตัวเรื่องตัวบทอ่ะมันต้องเจ๋งมากอ่ะมันถึงถูกรีเมคกันขนาดนั้น
3: ถูกต้อง
4: อะ
3: นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าดูมากเลยคุณกันได้ดูยังฮะ
4: ยังไม่ได้ดูครับ
3: อยู่
4: นี
3: ้ซาวด์แอฟริกาไอ้ชาวเกาหลี
5: เพิ่งลงเครื่องเมื่อคืน
4: ซาวด์เกาหลีซาวด์เกาหลี
3: ที่แล้วนึกว่าดูก่อนไป
5: ครับ
3: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครน่าสนใจมากใครคิดถึงนะคุณป้องนวัฒน์คุณเรย์แมคโดนัลด์เต้ปิติศักด
4: ิ
3: ์บอยพิษณุนะครับแล้วก็ยังมีคุณก
4: ้
3: อย
4: ก้อยพี่ก้อย
3: นี่นะฮะ
4: น้องเมโกะ
3: น้องเมโก
4: ะมันละเรื่องมันก็คือแบบชั่วโมงครึ่งอ่ะ
3: อ
4: ยู่แค่โลเคชั่นเดียวค่ำคืนเดียวเท่านั้นจะเกิดอะไรขึ้น
5: แต่พอดดีเนาะ
3: โลเคชั่นไม่ไปไหนเลย
4: โลเคชั่นเดียวที่เดียวเลย
5: ประหยัด
4: งบสุด
3: เข้าที่เดียวแล้วก็ยาวอย่าง
5: นี้ถ่ายได้ยาวๆเลย
3: อ่ะกี่ดาวเรื่องนี้ดูทรงละ
4: เรื่องนี้เปิดไป3ดาวครับ
5: หนังโรงของสัปดาห์ที่แล้ว
4: หนังโรงสัปดาห์ที่แล้ว
5: ครับ
4: หนังไทยอีกเรื่องครับที่เข้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันแต่ว่าอยู่ใน Netflix นะฮะ
5: อันนี้ผมก็ดูแล้ว
4: เออ การกลับมาของณเดชน์คุกิมิยะครับกับหนังไทยที่ชื่อว่าคนเดือดทวงแค้นที่ไม่ได้ดูเรื่องที่แล้วเพราะว่าเขาจัดงานเปิดตัวชนกันสองเรื่องแล้วผมว่าไปดูณเดชน
5: ์ช่วงนี้จะได้ดูณเดชน์ยาวๆเลยเน
4: า
5: ะ
4: นี่อย่างน้อยในโรงเนี่ย3เรื่องไม่เกิน3เดือนนี้ครับได้ดู3เรื่องเรื่องนี้ใน Netflix แล้วก็17กันยาเนี่ยกับหนังที่ยังมีก่อนที่จะมีเรื่องอื่นอีกมีหนังที่ remake 50 first date ของ GDS ใช่
5: ไอเรื่องนี้ก็น่าดูมาก
4: Henry first date ก็คือว่ามัน remake จาก50 first date ที่เป็นแบบพระเอกอะ
3: อดัม
4: แซนเดอร์ที่ไปเจ็บไปจีบดูแบร์รี่มอร
5: ์
4: ที่แบบความจำแบบต้องความจำมีแค่วันเดียว
3: จำไม่ได
4: ้จ
3: ำไม่ได้จำไม่ได้
4: ต้องจีบทุกวันแต่ว่าเวอร์ชันพี่ณเดชน์เนี่ยสลับกันฝั่งณเดชน์เนี่ยมีความจำแค่วันเดียวและนางเอกน้องมินนี่เจไอดอลเนี่ยเป็นฝั่งมาจีบอันนั้นเนี่ย17กันย
3: า
4: แล้ว30กันยาต่อเลยที่หยดภาคใหม
3: ่
4: สมิงเขาขวา
3: ครับผม
4: ก็คือจุก
5: ๆแล้วก็มีละครด้วยนะที่ออนเนี่ยในช่วงเดียวกันน่ะของณเดชน์
4: แล้วก็มีงานแต่งงานด้วยทุกอย่างช่วงนี
5: ้คือปีของเขาจริง
3: ๆแต่เรื่องนี้นี่ก็เสียงแตกเป็น2ฝั่งนะนะฮะสำหรับเรื่องนี้เน
4: า
3: ะ
4: ก็หลากหลายแต่ว่าที่แน่ๆคือเราน่าจะไม่ค่อยเห็นพี่ณเดชน์บทแบ
5: บ
4: ดาร์กแล้วก็บู๊ขนาดนี
3: ้
4: นะฮะในเรื่องเนี่ยเล่นเป็นนักทวงหนี้ที่เบอร์ต้นๆโหดเบอร์ต้นๆทวงได้หมดทุกอย่างจนกระทั่งเกิดความผิดพลาดขึ้นที่เขาเนี่ยดันไปฆ่าจนมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตก็เลยเข้าไปรับโทษในคุกออกมาก็พยายามจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปเป็นแบบคนส่งของนู่นนั่นนี่จนกระทั่งเขาได้ไปเจอกับคุณยายคนหนึ่งครับที่ขายข้าวแกงอยู
3: ่
4: กับหลานปรากฏว่ายายหลานคู่นี้เนี่ยถูกทวงหนี้จนกระทั่งบ้านไฟไหม
3: ้
4: เขาก็เลยพยายามจะไปล้างแค้นก็ไปเจอกับตัวหัวโจกเล่นโดยน้องต้าอู๋ปรากฏว่าไอหัวโจกเนี่ยดันเป็นลูกชายของอดีตหัวหน้าเก่าอีกต่างหาก
3: เจ๊ปิ่น
4: เจ๊ปิ่นก็เป็นเรื่องราวการล้างแค้นที่วุ่นวายเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี
3: ้
4: เป็นยังไงบ้างคุณดูแล้ว
5: ผมเอาถ้าในมุมของแอคชั่นนะผมว่าแอคชั่นเขาทำได้ดีมากแต่ว่าถ้าในมุมของบทอะผมว่า
4: เรื่องมันไม่ค่อยไปไหนอะ เรื่องมึงไม่ค่อยไปไหน
5: คือดูเอามัน
4: อ
5: ะ
4: โ
5: อเคแต่ว่าถ้าดูแล้วแบบว่าถ้าความลึกของบทในหลายมิติอะไรอย่างเงี้ย
4: อาจจะไม่ได้ขนาดนั้น
5: ไม่ได้ขนาดนั้น
3: ก็จอห์นวิกเมืองไทย
4: ใช่ใช่
3: จอห์นวิกนะ
4: แต่คนก็ชมณเดชน์เยอะแล้วก็รวมถึงน้องต้าอู๋ด้วยบทแบบกวนๆเกรียนๆแต่ถึงเวลาอยู่กับแม่ก็หนู
3: ก็เป็นลูกคุณหนู
4: เป็นลูกคุณหนู
3: ลูกคุณหนูเข้าใจได
4: ้ซา
3: เก็บเงินรายวันนะครับผมก็เป็นแบบลูกคุณหนูที่มีแบบอิทธิพลท้องถิ่นประมาณนั้น
4: แต่ต้าอู๋เหมาะกับบทนี้นะ
5: ใช่คุณตีนมีความคุณตีน
4: แล้วตอนที่ผมไปดูรอบเปิดตัวอยู่ในโรงพาวเวอร์ไลท์กับทั้งแบบสื่อแล้วก็แฟนคลับด้วยอ
5: ่
4: ะแฟนคลับจอยมากเอ็นจอยมาก
3: เสียดายเรื่องความแบบเข้มข้นตอนท้ายในเรื่องของต้าอู๋นิดนึงว่าแบบน่าจะมีแบบบทที่มันเข้มข้นในเรื่องของแอคชั่นแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยให้มันดูสะใจมากกว่านี
5: ้
3: นะเป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นเนาะนะครับผมซึ่งใครไม่ชมก็ไปชมได้อย่างที่พูดบอกเลยดูเพลินๆอย่าไปซีเรียสอะไรมากผมว่าโอเค
5: ใช
3: ่ใช่ว่าโอเคเพราะพ
5: ี
3: ่ดูก็เพลินดี
4: ใช่
5: แล้วก็ไปดูณเดชน์ถอดทรงถอดเสื้ออะไรเงี้ยเรื่องนี้เขาเตรียมหุ่นด้วยนะคือฉากที่เขาต้องไปเป็นนักโทษอ่ะเขาบอกว่านักโทษคือมันต้องแบบอยู่ในคุกมันกินไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเขาก็หุ่นเขาจะต้องแบบช่วงนึงเขาจะลีนมากกินไข่อย่างเดียวอะไรเงี้ย
3: กินไข่3ฟองต่อวัน
5: มื้อละ 3-5 ฟอง
3: กินน้ำขวดเล็กๆอ่ะเนาะ
5: แล้วก็กินน้ำตัดน้ำช่วงก่อนถ่ายอะไรเง
3: ี้
5: ยก
3: ิน
5: น้ำแค่แบบ250 ml
3: ถูกต้องแต่ที่พี่ชอบคือแอคชั่นแล้วก็อย่างที่พูดบอกคือแอคชั่นคือไม่เวิร์นเวิร์
5: จริง
3: จัดตุ้งตั้งตุ้งตั้งตุ้งตั้งตุ้งตั้งต่อยตุ้งตั้งตุ้งตั้งแล้วไปเลย
5: แอคชั่นทำดีมาก
3: ถูกต้องนะครับผมอันนี้ต้องขอชื่นชมเนาะ
5: ครับ
3: นะครับไปติดตามได้เรื่องนี้มีชื่อว่า
4: คนเดือดทวงแค้นครับ
3: The
4: Debt Collector อันนี้อยู่เฉพาะใน Netflix เท่านั้น
3: กี่ดาวกี่ดาว
4: นะฮะเปิดไว้3ดาวจ้า
3: โอเค
5: เบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมามีอีกเรื่องนึงไหม
4: มีซีรีส์เกาหลีมาแถม
3: แล้วก็คำถามนะฮะติดตามได้นะครับว่าจะถามว่าอะไรนะฮะช่วงหน้าสกู๊ตเดียวแชร
5: ์ข่าวเช้า
3: ชาวพุทธตุลาก้อนสิบการยังอยู่นะจ๊ะ
6: แชร์ข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถ
2: ประกันเดินทาง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: กลับมายืนต่อแชร์
8: ข่าวเช้า
7: ชาวพุทธุลานะครับ
8: ครับ
7: อีกหนึ่งเรื่องฮะคุณกันนะ
8: ปิดท้ายที่ซีรีส์เกาหลีครับเรื่องนี้เป็นซีรีส์แอคชั่นชื่อเรื่องว่า A Shop for Killer จริงๆมีมาแล้วครับซีซั่นแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยล่าสุดกลับมากับซีซั่น2อันนี้อยู่ใน Disney Plus นะย้อนความนึงแล้วกันสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยดูซีซั่นแรกเนี่ยเล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วก็อยู่กับคุณลุงมาคุณลุงก็คอยเลี้ยงดูเธอปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณลุงดันจากไปแล้วก็ทิ้งกิจการร้านค้าออนไลน์ไว้ให้ตอนแรกเธอก็เข้าใจว่าร้านนี้เนี่ยเป็นขายแบบพวกอุปกรณ์การเกษตรขายปุ๋ยขายเครื่องมือปรากฏไม่ใช่จ้ะนี่คือ A Shop for Killer เป็นร้านที่ซื้อขายอาวุธและอุปกรณ์ของเหล่าบรรดานักฆ่าเออปรากฏว่าไม่นานพอเธอเนี่ยหลังจากพบว่าคุณลุงตุยไปแล้วเนี่ยเธอก็ถูกไล่ล่าครับโดยแบบนักฆ่ามากมายจากทุกสารทิศบุกมาล่าเธอเธอก็พยายามจะต้องเอาตัวรอดแต่ปรากฏว่าเธอกับคนพบว่าจริงๆแล้วลุงเธอเนี่ยได้เตรียมทัวร์ได้เตรียมตัวเธอไว้แล้วค่อยๆสอนสกิลต่างๆก่อนนี้ลุงจะไม่อยู
7: ่
8: แล้วก็หยิบเอาอาวุธที่มีเนี่ยเอามาใช้
7: แล้วร้านนี้คืออาไทยนั่งอยู่หน้าร้าน
8: ครับผมใช่ครับผมลูกค้าก็จะเข้ามาถาม
9: ดำดำมังหรือดำด้าน
7: ดำด้านดำม
8: ังครับผม
7: ปืนสั้นหรือปืนยาว
8: อ่า
7: ครับผม
8: เอามาเถอะ
7: นะฮะตรงนี
8: ้หมด
7: ดูยังดูยัง
8: ฮะ
7: ดูยัง
8: ดูแล้ว
7: ดูแลเรียบร้อย
8: ซึ่งอันนี้คือซีซั่นแรกที่เท้าความไปคือซีซั่นแรก
9: บ
8: อกว่าซีซั่นแรกเนี่ยครับกวาดทั้งยอดวิวแล้วก็กวาดคำวิจารณ์ดีล่าสุดก็เลยกลับมากับซีซั่น2อันนี้สปอยเลยแล้วกันเพราะว่าจริงๆลุงไม่ตุยเพราะว่าตอนจบซีซั่นแรกเนี่ยคุณลุงลงรถแล้วก็กลับม
9: า
8: ต้องเล่าไม่กันเล่าซีซั่น2ไม่ได
7: ้
8: ซีซั่น2ครับก็จะเป็นการกลับมาของคุณลุงเนี่ยที่เล่นโดยลีดงวุกจากก็อบลินแล้วก็ A Tales of Night Tale นะฮะกลับมาผนึกกำลังกับหลานสาวเพื่อจะมาล้างแค้นปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเคยเป็นนักฆ่าในองค์กรนักฆ่าใหญ่โตแต่ว่าเขาเองเนี่ยไม่ยอมสังหารผู้บริสุทธิ
9: ์
8: ก็เลยเหมือนกับหักหลังกับองค์กรนักฆ่านี
9: ้
8: ก็เลยถูกตามไล่ล่าพอมาซีซั่นนี้ครับหลังจากที่ซีซั่นแรกเนี่ยเป็นฝั่งรับมือซีซั่นเนี้ยไม่ตั้งรับและซีซั่นนี้กลับมาลุยบุกเต็มที
7: ่
8: นะครับแฟนแอคชั่นเนี่ยต้องดูก็ติดตามกันได้ซีซั่นแรกครบทุกตอนมีแล้วที่ Disney Plus นะฮะมีภาคไทยด้วยส่วนซีซั่น2เนี่ยตอนใหม่มาทุกวันพุธสัปดาห์ละ2ตอนมีทั้งหมด8ตอนนะฮะ
7: ครับผมกี่ดาวเรื่องน
8: ี้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
7: โอเค
8: สนุกสนุกเพลินๆนะฮะก็ถ้าใครอยากดูยังไม่เคยดูซีซั่นแรกก็อาจจะรอรวดเดียวเลยก็ได้จะได้ดูยาวๆเต็ม
9: ๆ
8: นะฮะ
7: คำถามชิงบัตรชมภาพยนตร์ครับ
8: สัปดาห์นี้ครับแจกบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะฮะนี่5รางวัลรางวัลละ4ที่นั่ง
7: ครับผม
8: นะครับไปดูกันได้เรื่องไหนก็ได้เลยคำถามจากสไปเดอร์แมนละกันอย่างที่บอกไปครับนี่คือการกลับมาของน้องทอมฮอลแลนด
9: ์
8: เล่นไปสไปเดอร์แมนมาแล้วเนี่ยหลายครั้งมากเอารวมทั้งหมดเลยทั้งที่เล่นแบบไม่เอาที่เล่นแบบสไปเดอร์แมนด้วยเอาเวนเจอร์ด้วยเรื่องอื่นด้วยกี่ครั้งเอาที่มีบทนะ รับเชิญไม่เอา
10: ส่งมาที่บทนะ
8: ส่งที่มาส่งมาที่ Facebook FM Station นะครับอินบ็อกซ์เข้ามา
10: โหแวบไม่นับนะจ๊ะ
8: เออมาแล้วมาแล้วมากกว่านั้นมากกว่านั้นถูกแล้วถูกแล้ว
7: ไม่ถูกแล้วเหรอ
8: มากกว่านั้น
9: สิบสิบ
8: เอ้ยน้อยไปเอ้ยเยอะไปเยอะไป
7: เยอะไปสิบเยอะไป
9: ครับมีคนตอบถูก
7: โอเคเดี๋ยวให้น้ำท่วมเป็นคนเลือกนะ
10: ครับ
7: ผมขอบคุณลูกค้าด้วยครับ
10: ขอบคุณครับสำหรับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Poporit Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้
7: Poporit Plus
10: Poporit นะครับเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางครับ
7: ขอบคุณด้วยนะขอบคุณน้ำพุน้องกันด้วย
10: ขอบคุณพี่ชาวด้วยครับ
7: วันนี้มาเหมือนเดิม
10: มาครับ
7: นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นกันว่าพิมจะมาเปล่า
10: ครับ
7: นะครับผมขอบคุณก้อนสกันด้วยนะครับน้ำท่วมตามทีมกล้องพี่กวงดีต่อน้องเคเบิลวันนี้ไปก่อนนะครับวันหยุดมีความสุขมากๆ
10: ครับ
7: แฉ
10: ข่าวเช้า
7: พุทธุตลาสวัสดีจ้า
10: เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
11: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เด็ดแปลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า EFM Fandom Live
1: Everybody สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้หนึ่งประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
3: คนเก่าก็ทำไว้ดีแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
4: เฮ้ยหนูว่าประโยคได้วิ่งแรกแว่นวิ่งแรกฉบูก็มีสู้วิ่งกันหนูหรอกค่ะ
1: พอเป็นแรปพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: 1 2 3 go
7: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
9: 7 8 9
10: Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัส
11: เอเอครับ
12: จินวุฒิครับ
13: ไทยครับ
14: เนคครับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
9: EFM 94
15: Talk อารมณ์ดี
14: เพลงดีทุกแนว
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
16: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐบาลกองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
18: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
17: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
18: ฮีโร่เซฟเวิล
17: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
18: วายฮีโร่เซฟ
19: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
20: ้เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
21: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
22: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
0: เมื่อเวลา 7:30 นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชันวีรกุลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีสมเด็จพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปรับบิณฑบาตบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล ขออภัยค่ะขณะที่กองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพลเอกพนายแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการทหารและกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน40รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการรับประทานเห็ดอย่างปลอดภัยจากกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
9: เห็ดเป็นพืชที่นำมาปรุงอาหารได้หลายหลากและมีสรรพคุณทางยาศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยระบุว่าเห็ดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นสรรพคุณช่วยแก้ไข้แก้ช้ำในบำรุงร่างกายและช่วยให้เจริญอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเข้าหาเห็ดป่ามารับประทานเป็นวิถีถิ่นแต่ต้องเลือกให้เป็นและต้องหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดพิษซึ่งมีหลักสังเกตง่ายๆคือเห็ดพิษส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้มูลสัตว์รูปร่างคล้ายอ่านม้ามีสีสันฉูดฉาดหมวกเห็ดจะมีสีขาวมีปุ่มปมมีรูปที่ไม่ใช่ครีบมีปอกหุ้มโคนสำหรับเห็ดป่าที่สามารถรับประทานได้และรู้จักกันดีในประเทศไทยประกอบด้วยเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดระโนดขาวและเห็ดขอนเป็นต้นทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีเห็ดรูปร่างแปลกๆที่พบว่ามีการนำมาขายมากมายซึ่งหากไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือไม่ทราบว่าเป็นเห็ดชนิดใดก็ไม่ควรซื้อมารับประทานแต่หากบังเอิญรับประทานไปแล้วและมีอาการเป็นตะคริวที่ท้องขึ้นไส้อาเจียนถ่ายเหลวต้องคิดไว้ก่อนว่าอาจได้รับพิษจากเห็ดดังนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีแต่หากอยู่ใกล้โรงพยาบาลและละแวกแถวนั้นมีต้นรางจืดก็ให้คั้นใบรางจืดสดประมาณ 7-10 เม็ดกับน้ำสะอาดแล้วนำมาดื่มและรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
0: หมั่นทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อชีวิตจะได้พบกับความร่มเย็นเป็นสุข รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 15
7: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: ข้าทำเนียบชาร์ต20อันดับของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ1งาน Feel Good จากเมือง Sirius Bacon แล้วก็น้องกอน Proxy กับเพลงนี้คุณจะชอบผมไหมอันดับที่15ใน EFM Playlist of the Week ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง14นาทีสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับกลับเข้ามาทำงานแต่ว่าต้อนรับแบบครึ่งเดียวเนาะเพราะว่าชาวข้าราชการนะครับวันนี้ก็ได้วันหยุดอีก1วันนะครับก็คือหยุดยาว3วันติดอังคารพุธแล้วก็พฤหัสนะครับส่วนชาวออฟฟิศเอกชนอย่างพวกเราแน่นอนกลับมาทำงานแล้ว

ฟิชเชอริงกับพี่การเดี๋ยวไปกินสารแล้วก็วงมีนฟิชเชอริงกับน้องจัสมินจัสมินนิก้านะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับวงมีนฟิชเชอริงกับน้องไทยวงบัสกับเพลงนี้ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: ฤดูของเธอนู้นนิวแล้วก็กลิ่นฝนจากต้นเฟิร์สวันนะครับเดี๋ยวเราเบรกฟังข่าวกันแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าแน่นอนส่งกันบ้านคุณผู้ฟังครับเที่ยงนี้ทานอะไรขอเป็นการบ้านมื้อกลางวันอย่างเดียวถึงแม้จะอยู่ถึง3โมงมื้อเย็นไม่ต้องส่งมานะ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Carbon ครับ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัว

ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากนกทาต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์นกทาน
2: ายกรัฐมนตรีเผยเตรียมปรับการทำงานในกระทรวงมหาดไทยเดือนสิงหาคมไม่ใช่การรีเซ็ตแต่ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมหลังคดีโกงสอบท้องถิ่นกระทบความเชื่อมั่นประชาชนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการโยกย้ายหรือดำเนินการอย่างไรว่าทำทุกอย่างแต่อย่าไปบอกว่าเป็นการรีเซ็ตเพราะคำนี้เป็นการทำให้มีผลดำเนินการทันทีพร้อมระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับดูแลและทำให้เกิดความกังวลทำให้เกิดความไม่พอใจกับประชาชนอย่างกรณีการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นจึงต้องใช้หลักการเดียวกันกับที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยึดที่ดินของรัฐที่มีการถูกบุกรุกคือไม่

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จัง
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

ก็คิดถึงเพลงนี้นะครับก็เลยหยิบเอามาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับนี่คือผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังจากเรนิสลานะครับ 11:12 ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาสารภาพเลยนะครับบอกว่ามื้อกลางวันยังไม่ได้คิดเลยค่ะรอลอกการบ้านเพื่อนได้เลยเดี๋ยวถ้ามีการบ้านข้อไหนส่งมาเดี๋ยวอัปเดตให้คนอื่นได้รู้กันด้วยนะครับผมคุณฟังจำได้ไหมฮะเราเคยคุยกันไว้ว่า TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ชุบชีวิตเพลงเก่านะครับล่าสุดมีหนึ่งเพลงที่ไม่ได้ยินนานมากๆแล้วนะครับไม่ได้ฟังนานมากตอนนี้กลับมาดังอีกครั้งเพราะ TikTok นะครับนี่คือใจให้ไปหนึ่งงานจาก Big 3ครับ

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

เป็นเจลาโต้เอาต้าสมูทด้วยหรือเปล่านะฮะส่วนคุณพิมรี่ครับบอกว่ามื้อกลางวันนี้ทานเป็นข้าวผัดกะเพราไก่ไข่ดาวค่ะส่วนคุณเอมนะครับบอกว่าวันนี้มีพี่สาวใจดีเอาสตอมาฝากเป็นผัดสตอนะครับทานให้อร่อยทุกคนนะ

0: อยู่กับน้องเบิ้ลและก็น้องเซฟใน YFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลเปิดขายบัตร31กรก

0: ณีย์ไทยใกล้บ้าน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เมื่อกี้นี้มีข้าวผัดอเมริกันนะครับผัดสตอแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูก็คือกะเพราไก่ไข่ดาวนะครับผมแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ฟังบอกว่าหยุดยาวค่ะต้องกลับมาเคลียร์งานต้องรีบเคลียร์งานก็เลยเอาเป็นอะไรง่ายๆเป็นข้าวราดแกงนะครับผมส่วนดีเจเคเบิลนะครับผมวันนี้เลือกแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเวลาพักนิดเดียวต้องขึ้นมาจัดรายการแทนพี่แนนต่อช่วงบ่ายเล็งไว้เรียบร้อยคุณผู้ฟังครับใต้ตึกเนี่ยมีร้านเปิดใหม่นะครับใต้ตึกยัมมี่เป็นร้านอาหารเหนือครับกะว่าวันนี้เนี่ยข้าวซอยไก่แล้วกัน

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หนึ่งเรื่องขนลุกที่คุณมะปรางโทรเข้ามาเล่าในอังคารคุ้มปอง X นะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องชื่อว่าเพื่อนหลังความตายเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อนคุณมะปรางนะครับได้เสียชีวิตไปซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณมะปรางนะครับซึ่งเพื่อนเขาเนี่ยเป็นชาวมอญเนาะครอบครัวก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการให้ผู้ตายสามารถกลับมาสื่อสารกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนได้นะครับวิธีการของเขาคืออะไรรู้ป่ะคุณผู้ฟังครับก็คือเอาโทรศัพท์มือถือนะครับของตัวเพื่อนคุณมะปรางเนี่ยใส่เข้าไปในโลงศพด้วยหลังจากนั้นคุณผู้ฟังครับเชื่อไหมฮะโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับสามารถติดต่อเพื่อนแล้วก็ญาติได้ด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งความน่ากลัวความขนลุกไม่แน่ใจว่าจะกลัวเพื่อนตัวเองดีไหมแต่แน่นอนแหละถ้าทักมาแบบนี้มันก็น่าขนลุกเหมือนกันนะครับติดตามเรื่องราวคุณมะปรางย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A Time ของเราอังคารคุ้มปอง X ขอบคุณด้วยนะครับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคุ้มปอง
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว

0: คนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
3: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
4: ่พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: าการปรับปรุงภูมิทัศน์วัด7ยอดพระอารามหลวงซึ่งเป็น1ใน8แหล่งวัฒนธรรมที่เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสซึ่งจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ชูจุดเด่นของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งผู้คนดำรงวิถีชีวิตอยู่จริงครอบคลุมพื้นที่สำคัญ8แห่งได้แก่วัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัด7ยอดพระอารามหลวงและแนวคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนการผลักดันเชียงใหม่สู่มรดกโลกอย่างต่อเนื่องสถิดาราสิงห์ธเนศรายงาน
1: รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงขณะนี้กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วโดยเปิดบริการเดินรถตามตารางเวลารถปกติครบทุกสถานีตลอดเส้นทางระบบชำระค่าโดยสารผ่าน EMV Contactless และระบบจำหน่ายเหรียญโดยสารเปิดใช้งานได้ตามปกติส่วนบริการรถชัตเทิลบัสรับส่งระหว่างสถานีมักกะสันและสถานีสุวรรณภูมิได้หยุดให้บริการแล้วตั้งแต่เวลา 9:30 น
2: ในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ผู้นำเยาวชนจิต

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ดิฉันสุภาพรแสนสุขพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่ในช่วงของเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้นะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องใน

ังท่านใดที่รับฟังรายการของสถานีในขณะนี้นะคะที่มีภาพที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงสถานการณ์ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยความสามัคคีของคนไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนกำลังทหารและการเสียสละของประชาชนแนวหลังก็ขอเชิญชวนเลยค่ะร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสามารถส่งผลงานได้นะคะจนถึงวันที่1สิงหาคมก็เหลือเวลาอีกแค่2วันเพียงเท่านั้นทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดค่ะจะได้รับการพิจารณาจัดเก็บเป็นคลังภาพประวัติศาสตร์เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดเรื่องราวสู่คนรุ่นหลังและเสริมสร้างความสามัคคีของคนไทยสามารถติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ที่เพจ Facebook กองกำลังสุรนารีค่ะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมาเชิญชวนคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเชิญชมเรื่องราวสุดสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอที่จะพาทุกท่านเนี่ยไปสัมผัสเสน่ห์งานหัตถศิลป์และเทคนิคการทอผ้าอันประณีตจาก10ชุมชนผู้ประกอบการต้นแบบที่นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยนั่นก็คือกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มอู่ใหม่ไทยกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตองจังหวัดลำพูนซึ่งจะเป็นการเป็นวัฒนธรรมล้านนาแท้ดั้งเดิมเลยค่ะสืบทอดภูมิปัญญาทอผ้าใหม่ยกดอกลายโบราณอันประณีตมีมิติค่ะกลุ่มที่2เป็นของบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่เป็นประสบการณ์กว่า20ปีนะคะที่ถ่ายทอดกระบวนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมทัวร์ชมเวิร์กช็อปสุดน่าประทับใจค่ะกลุ่มที่3เป็นของบริษัทไทยซิลวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือประยุกต์ร่วมสมัยการันตีด้วยมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานค่ะกลุ่มที่5ทอมนโทจังหวัดอุดรธานีโดดเด่นด้วยเทคนิคการทอขิดและมัดหมี่ผสานสีย้อมธรรมชาติจากพืชพันธุ์ท้องถิ่นค่ะกลุ่มที่5เป็นกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูศูนย์เรียนรู้ที่เปลี่ยนผ้าทอพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยสามารถที่จะสวมใส่ได้จริงนะคะกลุ่มที่6เป็นกลุ่มจตุวรรณจังหวัดร้อยเอ็ดเปลี่ยนลายมัดหมี่ดั้งเดิมและแรงบันดาลใจจากทุ่งกุลาให้เป็นเสื้อผ้า ready to wear ดีไซน์ล้ำนั่นเองค่ะกลุ่มที่7เป็นกลุ่มมนตาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ฟื้นคืนชีพผ้าไหมแพรวาผ้ายกทองและผ้ายกเล็กนะคะสื่อถึงความเป็นสิริมงคลกลุ่มที่8เป็นกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีค่ะพลิกโฉมผ้าขาวม้าไทยสู่สินค้าพรีเมียมด้วยจับคู่กับสีที่สดใสทันสมัยนวัตกรรมลดเชื้อราค่ะกลุ่มที่9เป็นกลุ่มทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบสานประวัติศาสตร์อาณาจักรศรีวิชัยถ่ายทอดโทนสีลูกปัดโบราณย้อมเปลือกไม้เขี้ยมนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะมีดีนาทับจากจังหวัดสงขลาแฟชั่นยั่งยืนจากชายทะเลจนะโดดเด่นด้วยผ้าบาติกและมัดย้อมสีธรรมชาติจากใบคนทีสอทะเลนั่นเองค่ะก็เรียกว่ากิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดนะคะมาร่วมกัน

นี้นั่นก็คือวันที่1สิงหาคมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางนั่นก็คือที่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการให้เฝ้าระวังระดับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแล้วก็คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและอาจไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรนะคะก็ขอให้ผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำหรือว่าคลองเนี่ยรวมไปถึงประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนะคะติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็วางแผนการเดินทางและเฝ้าระวังระดับน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะก็ทุกท่านเนี่ยสามารถจะไปติดตามประกาศแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อเลอร์สนะคะหรือถ้าต้องเจอกับ เหตุการณ์ที่น้ำเพิ่มคลอง น้ำแล้วก็มีการน้ำล้นตลิ่งหรือว่าไหลเข้าท่วมทำให้เกิดความเดือดร้อนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือ LINE ID นะคะที่ LINE1784DDPM นั่นเองค่ะก็พูดคุยกันในช่วงแรกมาพอหอมปากหอมคอเนาะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

แผ่นดินกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ค่ะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานโครงการหลวง57ณบริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะทางมูลนิธิโครงการหลวงก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองไฮไลท์สำคัญของปีนี้ค่ะนั่นก็คือการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงนะคะที่ใช้เวลากว่า8ปีในการศึกษาคัดเลือกและพัฒนาจนได้กุหลาบตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยก่อนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในสุภาพมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนวงการดอกไม้ของประเทศไทยนั่นเองค่ะพร้อมกับร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองถ่ายทอดจุดกำเนิดพัฒนาการและผลสำเร็จของผลสำเร็จของการพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานตามแนวพระราชดำริพร้อมกิจกรรมเสวนาวิชาการการสาธิตการประกอบอาหารจากวัตถุดิบโครงการหลวงและการแสดงดนตรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดระยะเวลาการจัดงานค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการจำหน่ายผลผลิตสดและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์กว่า 3,000 รายการอย่างเช่นมะเขือเทศเชอรี่ช็อกโกแลตแตงกวาเปรี้ยวดอกไม้กินได้ข้าวเจ้าพันจาคูเนเน่ข้าวเหนียวพันจานูเนเน่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดเอเดวิสนะคะเครื่องดื่มธัญญาหารผสมขี้นัวข้าวดอยซ้อมมือผลิตภัณฑ์กาแฟและชาเครื่องดื่มคอมบูชาสปาร์คลิงนะคะแล้วก็รสกุหลาบลิ้นจี่และรสพรัมนั่นเองค่ะรวมถึงร้านอาหารจากพื้นที่สูงอย่างเช่นร้านไอศกรีมอะโวคาโดและซูเปอร์มาร์เก็ตโครงการหลวงนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงวันหยุดนะคะ 1-2 วันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมงานนี้กันได้นะคะงานนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคมนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงที่ออกมาแจ้งเตือนผู้ที่ไม่ประสงค์ดีในช่วงนี้กันบ้างเกี่ยวกับพฤติกรรมการลักลอบตัดสายไฟฟ้ารวมถึงการลักลอบดัดแปลงมิเตอร์เพื่อใช้ไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายนะคะโดย MEA เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเขาก็เน้นย้ำเลยค่ะว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายต่อส่วนรวมแล้วนะคะยังมีบทลงโทษ

ให้แจ้งเหตุเนี่ยก็สามารถจะเป็นช่องทางที่ติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือท่านใดที่สะดวกในการที่จะเข้าผ่านทางเว็บไซต์อันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือไปติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.mea.or.th ค่ะสำหรับความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และการวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรหรือปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมศิลปากรจะขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อรองรับการเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้จำเป็นต้องย้ายเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากพื้นที่ดังกล่าวโดยทางด้านของนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการโยธาจัดทางผังรวมพื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งการใช้งานของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนขณะที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพและการจราจรให้มีความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนด้านการบริหารจัดการพื้นที่และการให้บริการประชาชนจะมีการปรับย้ายจุดให้บริการของหน่วยงานต่างๆเช่นจุดแจกอาหารพระราชทานและจุดบริการทางการแพทย์ไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมกับจัดระเบียบพื้นที่ภายในอุโมงค์ให้เป็นสัดส่วนสวยงามและเหมาะสมต่อการให้บริการค่ะนอกจากนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์ก็จะดำเนินการย้ายจอ LED ขนาดใหญ่จากบริเวณเต็นท์จุดพักคอยและจุดแจกอาหารโดยนำบางส่วนไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานพร้อมกับตรวจสอบระบบสื่อสารและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้พร้อมตามแผนรวมทั้งประชาชนรวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์การย้ายเต็นท์และการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเข้ากราบพระบรมศพเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยกำกับดูแลความเรียบร้อยแล้วก็

พล154นายริ้วขบวนที่4พระที่นั่งราชเชนทรยานและพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจัดกำลังพล144นายและริ้วขบวนที่5พระที่นั่งราชเชนทรยานจำกำลังพล72นายโดยปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับชมการสาธิตการฝึกและมอบเครื่องบำรุงขวัญพร้อมเวชภัณฑ์แก่กำลังพลเช่นเดียวกันภายหลังได้เดินทางไปยังกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกพลถือชาติเครื่องสูงโดยมีพลตรีสุรศรีศรีวณิชผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานพร้อมคณะให้การต้อนรับทั้งนี้นะคะหน่วยได้รับมอบหมายให้จัดกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวม5ริ้วขบวนด้วยกันจำนวน246นายประกอบด้วยริ้วขบวนที่1ถึง3จัดกำลังพลริ้วขบวนละ54นายทำหน้าที่อินเชิญพุ่มต้นไม้เงินพรมเชิญพุ่มต้นไม้ทองและฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหลังส่วนริ้วขบวนที่4ถึง5จัดกำลังพลริ้วขบวนละ42นายปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันค่ะในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะคะพลเอกธราพงศ์มลคำได้ติดตามการฝึกอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกหน่วยดำรงไว้ซึ่งความพร้อมทั้งด้านกำลังพลระเบียบวินัยความสง่างามและความพร้อมเพรียงของริ้วขบวนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งจะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพในการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดทั้งด้านกำลังพลและแบบธรรมเนียมพิธีการเพื่อให้ทุกภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะสำหรับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพก็ได้ทำการฝึกซ้อมเครื่องประโคมเตรียมความพร้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงนี้เราไปรับฟังคลิปเสียงจากนาวาโทชูศักดิ์ทองสีมาผู้แทนการดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพที่ได้เปิดเผยถึงการฝึกซ้อมในครั้งนี้กันค่ะ

0: ครับทางทัพเรือกรุงเทพได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เครื่องประโคมนะครับซึ่งเครื่องประโคมที่เรารับผิดชอบนี้จะเป็นแตงอนแต่ฝรั่งสารวัตรแตรครับในริ้วขบวนครับผมกำลังพลทั้งหมดนะครับในส่วนที่กองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพในกรุงเทพรับผิดชอบอยู่คือ150นายครับใน150นายนี้แบ่งเป็นริ้วต่างๆครับรวมถึงการใช้อะไรด้วยครับเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมไว้หากมีขาดตกบกพร่องจะได้มีอะไรในการทดแทนครับสำหรับการฝึกนะครับการบรรเลงทั่วไปครับก็จะมีโน้ตสากลอย่างชัดเจนครับแต่การบรรเลงที่เป็นลักษณะโบราณราชประเพณีนะครับจะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ความจำนะครับ
1: ขอบคุณนาวาโทชูศักดิ์ทองสีมาผู้แทนกองเรือยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพที่ได้อัปเดตการฝึกซ้อมพร้อมการเตรียมความพร้อมดูขบวนพระบรมราชอิสริยยศสมเด็จพระพันปีหลวงกันนะคะยังอยู่ในรั้วของกองทัพเรือ

เรือค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกองทัพเรือได้เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความสง่างามของการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีบนแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมซึ่งนับเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่จะได้สัมผัสกับความพร้อมเพรียงของฝีพายและความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดพร้อมร่วมส่งกำลังใจให้กับกำลังพลตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะในส่วนของการฝึกในแต่ละวันก็จะแบ่งออกเป็น2รอบนะคะรอบเช้าเริ่มจัดรูปขบวนบริเวณสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีในเวลา10นาฬิกาก่อนที่จะเคลื่อนผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีในส่วนของรอบบ่ายเริ่มจัดรูปขบวนจากจุดเดิมเวลา13นาฬิกาและผ่านสะพานพระราม8เวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีประชาชนสามารถที่จะเลือกจุดชมได้ตามพื้นที่สาธารณะริมแม่น้ำตลอดแนวเส้นทางค่ะวันที่3ถึง6สิงหาคมนี้นะคะจะมีการยกระดับเป็นการฝึกจัดขบวนจัดรูปขบวน5ริ้วในส่วนของวันที่7และ10ถึง11สิงหาคมจะเป็นการฝึกตั้งขบวนรวมถึงการนำเรือเข้าและออกจากท่าเทียบเรือเพื่อสร้างความชำนาญและความแม่นยำในการปฏิบัติจากนั้นในวันที่12สิงหาคมจะเป็นการทบทวนการฝึกครั้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่การซ้อมย่อยในลำดับต่อไปทุกจังหวะภายที่พร้อมเพรียงจึงไม่ได้สะท้อนถึงความเพียงความแข็งแกร่งและวินัยของกำลังพลแต่ยังแสดงถึงความร่วมกันรักษาศิลปะแห่งสายน้ำและสืบสานพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะร่วมเฝ้าชมแล้วก็บันทึกภาพความประทับใจได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาควรที่จะเลือกพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยไม่กีดขวางการสัญจรแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วค่ะก็รักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจฮลุนโซโลเสียชีวิตยืนยันรอทางการจอร์เจียสรุปสาเหตุการเสียชีวิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดว่าจะเกิดขึ้นกระทรวง

0: การสอบสวนด้วยหรือไม่นายศรีหศักดิ์ระบุไทยมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่ก็ต้องให้ทางการจอร์เจียสอบสวนให้เรียบร้อยก่อนและคงจะแจ้งให้ไทยทราบถึงผลการสอบสวนภายหลังนายกเผยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบินมาเลเซียหวังกระชับความร่วมมือ2ประเทศขอไม่ตอบปมเลื่อนคุย BRN เหตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
1: นายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโต้เซรีโมฮัมหมัดคาเลสนอร์ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศว่าต้องเร่งในการแสวงหาสันติภาพสันติสุขและความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานที่ดีมาตลอดเพราะฉะนั้นหากมีวงเจรจาที่สามารถนัดหารือได้ทันทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวส่วนการเลื่อนการคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่ม BRN ที่เดิมกำหนดไว้ในเดือนกันยายนนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดนั้นขอให้ไปถามรายละเอียดกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะเรื่องแบบนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนขอให้คนที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบจะดีกว่าส่วนตัวเองนั้นก็จะตอบในเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องของนโยบายที่มอบหมายรัฐมนตรีเท่านั้นสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 1

0: สัปดาห์ที่2ต่อเนื่องใช้คำว่าหยุดไม่อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเพลงนี้ที่ได้เป็นแชมป์ of the week 2สัปดาห์ติดกันเลยนะครับกลิ่นฝนจากเติ้ล First One ครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับบ่ายโมง12นาทีต่อเนื่องกันกับ DJ Cable นะครับวันนี้ Cable Radio คุณผู้ฟังครับอยู่ดูแลคุณฟังแทนพี่นานบ่ายโมงจนถึงบ่าย3นะครับชาวแก๊งตอนบ่ายปกติเขาฟังเพลงแบบไหนกันเร็วๆหรือว่าช้าๆอ่ะชาวแก๊งบ่ายโมงส่งมาหน่อยแล้ว

0: ที่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนคนนี้มาคุณสกายก็ถามไปตรงๆนะทำไมถึงกล้าทำแบบนี้ทั้งที่เราอยู่ในกลุ่มเดียวกันผู้ชายคนนี้ตอบแค่ว่าชอบคุณสกายมานานแล้วซึ่งคุณสกายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ละมันคือการคุกคามทางเพศมันคือการลวนลามมันคือ sexual harassment ละแล้วคุณสกายเนี่ยก็คือตอนนี้ยังไม่กล้าไปบอกใครนะครับแม้กระทั่งแฟนตัวเองยังไม่ได้บอกเหตุการณ์นี้ครับก็เลยโทรมาถามว่าควรจะต้องตัดสินใจยังไงดีบอกแฟนไหมบอกคนที่ทำงานไหมบอกหัวหน้าไหมนะครับลองไปฟังเรื่องราวคุณสกายย้อนหลังกันได้ใน YouTube A Time ของเรานะครับพุทธทอกพุทโธแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า3ทุ่มถึง5ทุ่มครบทีมคุณผู้ฟังครับพี่เผือกพี่เติ้ลและก็พี่ต้นหอมกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: พุทธทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีคิดไตร่ตรองเยอะๆเลือกคบเพื่อนดีๆให้ชีวิตมีสิ่งดีๆบ้างนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคาร

0: ป้าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์กินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนด์เซลล์ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาก
4: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูนHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะเกิดน้ำป่าไหลทะลักทั่วหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนถนนถูกตัดขาดสักครู่มาติดตามค่ะ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: เกิดน้ำป่าไหลทะลักทั่วหมู่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวชื่อดังในจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำให้ถนนเชื่อมต่อไปยังหลายหมู่บ้านถูกตัดขาดคุณชัชวาลวังทิยองรายงานค่ะ
6: เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดมวลน้ำป่าจำนวนมากไหลทะลักลงมาตามลำห้วยที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหลี่ยงคอยาวตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากเกิดฝนตกหนักกระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวได้พัดสะพานข้ามลำห้วยที่เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังหมู่บ้านสวยอูพังเสียหายทำให้การเดินทางไปยังหมู่บ้านสวยอูซึ่งเป็นหมู่บ้านยามชายแดนถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้กระแสน้ำป่ายังได้กระเซาะถนนภายในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าได้รับความเสียหายมีบ้านเรือนของชาวบ้านกะเหลี่ยงคอยาวถูกน้ำท่วมอีกจำนวนหนึ่งแต่ขณะนี้ระดับน้ำที่ไหลทะลักเข้าท่วมได้ลดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่องได้นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนบนถนนและร้านค้าภายในหมู่บ้านเพื่อฟื้นฟูให้พื้นที่กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมได้จัดเจ้าหน้าที่พยายามเดินทางเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านสวยอูที่ถูกตัดขาดโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะแต่การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายมากเพราะมีดินถล่มขวางเส้นทางหลายจุดขณะเดียวกันยังพบว่าที่หมู่บ้านทบศอกหมู่ที่8ตำบลหมอกจ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแคเบิ้ลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ด

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความ

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบอยู่ดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงเอามาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
3: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ

0: ครับ02-665-8373หรือว่า inbox เข้ามาใน Facebook ของเราได้ครับ EFM Station และเดี๋ยวอังคารหน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มเจอกันกับเผ็ดเต็มขวดซิดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราบันท้ายนอสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
0: ช่วงนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับพี่อ้อมนะครับส่วนเราเดี๋ยวกลับมาเจอกันคืนนี้นะฮะ2ทุ่มครึ่งกับ EFM Fandom Live ขอตัวกลับไปอาบน้ำปัดปะแป้งปัดเจลแล้วก็แต่งตัวหล่อๆมาก่อนเจอกันคืนนี้นะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
3: จับตาพรุ่งนี้31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นนัดฟังคำสั่งคดีหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะฐานนำเข้าไอซ์ซุกในซองกาแฟด้านตำรวจเร่งขยายผลไรเดอร์ส่งพัสดุคดีซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกอาจเป็นคดี

0: อย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 60.79% คาดจะมีรายได้จากตลาดนักท่องเที่ยวไทยประมาณ 329.73 ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 5,453.76 บาทต่อคนต่อวันสะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตยังคงได้รับความสนใจจากตลาดนักท่องเที่ยวภายในประเทศแม้จะเป็นช่วงวันหยุดสั้นเพียง3วันนอกจากการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแล้วในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจังหวัดภูเก็ตยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพักผ่อนด้วย
1: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยการงดเว้นจากบาปความชั่วและอบายมุขทั้งปวงตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้ทุกคนยึดมั่นทำความดีด้วยการรักษาศีลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษานี
0: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะธรรมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: หนึ่งข้ามเดือน8วันเข้าพรรษาจงตั้งใจทำความดีรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นอยู่ในทานศีลภาวนาตลอดเข้าพรรษา3เดือน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: แน่นอนนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อมค่ะบ่าย 3 โมงกับอีก 33 นาทีแบบปัดให้ก็ได้เพราะว่าเหลืออีก 10 วินะคะอ้อมต้องอัปเดตก่อนว่าเพลงที่อ้อมเปิดนะคะเริ่มต้นกับรักมักยากมันจะดีกว่ารักมักง่ายไหมก็บอกไม่ได้เหมือนกันรักมักง่ายดูทิ้งขว้างนะรักมักง่ายอย่างงี้ปะรักมักยากก็อาจจะได้ยากหน่อยหรือเปล่าแต่ความรักเป็นเรื่องยากมันเหมือนจะมาง่ายแต่บทจะจากไปมันก็ดูเหมือนง่ายแต่กว่าจะเราจะเยียวยากับแผลได้มันต้องใช้เวลามันก็ยากอยู่นะคะไม่ว่าความรักของคุณจะกี่วันหรือกี่เดือนลองได้รักไปแล้วอะจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายกันเลยทีเดียวนะคะต่อกันที่กอดความทรงจำอยากมีใครสักคนให้กอดเมื่อกี้อ้อมดูผู้เป็นทางการมากกว่าอ้อมรู้สึกดูมีสาระนิดนึงปะ
3: นิดนึง
2: ดูมีสาระเกินไปกลับมาที่ชื่อเพลงดีกว่าอยากมีใครสักคนให้กอดนะคะแล้วก็จำเลยรัก hot to hot hot hot ไม่ hot จริงหรอตอนเนี้ยคิดว่า hot ไหม
3: ตอนนี้ออกจะแฉะแฉะหน่อย
2: มันไม่น่าจะ hot เท่าไหร่มันดูเหมือน hot นะ
3: ครับ
2: แต่แน่นอนค่ะบ่ายสามที่อ้อมมา
3: ถูกต้องย่อมพาเมฆดำครึ้มมาด้วยเช่นเดิม
2: เอ้ยอ้อมเป็นคนอาการแย่ขนาดนั้นเลย
3: นะสิเธอม
2: าไม่ใช่อารมณ์ถ้าเอามากับฝนมันยังโอเคแต่ถ้าเอามากับเมฆที่ครึ้มดำหมายถึงว่าความขมุกขมัวในใจอันนั้นนั่นเป็นอ้อมตั้งพบแพทย์เหมือนกันนะไม่ได้พูดเล่นนะผู้ฟังก็ไม่ได้ตลกนะการคุยกับนักจิตหรือการไปหาจิตแพทย์ในวันที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคม
3: ัน
2: เป็นเรื่องที่ดีนะในเมื่อเรายังไปเช็คอัพร่างกายได
3: ้
2: ทำไมเราจะเช็คอัพใจไม่ได้เราหยุดเอาชุดความเชื่อว่าคนที่ไปหาหมอเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นจิตเวชเท่านั้นไร้สาระเป็นชุดความเชื่อที่เก่าแต่โบราณที่ตอนนั้นอาจจะมีความกังวลความกลัวแล้วเขาเรียกศาสตร์ต่างๆมันอาจจะยังไม่ได้ลึกและมีความเข้าใจกันขนาดนั้นถูกไหมวันนี้มันเข้าใจแล้วปะ
3: ใช่
2: เรื่องมันก็โอเคแหมเมื่อก่อนโควิดไม่เคยมีวันนี้มันยังมีได้เลย
3: ใช่กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
2: เออแล้วถามว่าจริงๆแล้วนี่ไม่มีใครรู้เลยตกลงมาจากข้างคาวหรือมาจากห้องแล
3: บ
2: ใช่ปะ
3: ใช
2: ่อู่ฮั่นอะไรเนี่ยตกลงมาจากห้องแลบหรือมาจากข้างคาวเพราะว่าทุกวันนี้มันก็มีกระแสข่าวเป็นระยะระยะเลยว่าบางคนก็บอกว่ามันจริงบางทีก็จะบอกว่ามีเปเปอร์อย่างนี้ใช้คำว่าแบบมีหลักฐานพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นการปล่อยมา
3: จากห
2: ้องแลบอันนี้อันนู้นทั่วนี้ยังได้ข่าวอยู่เลย
3: อ
2: เอาเถอะพี่ใครทำอะไรคนนั้นได้กรรมนั้นบางทีมันไม่รู้จะจบด้วยประโยคไหนคำว่าได้กรรมนี้ไม่ได้ยำหมกมุ่นว่าโอ้โหอย่างนั้นคุณผู้ฟังคำว่ากรรมแม้มันเป็นผลของการกระทำคือถ้าคนทำชั่ววันนี้เนี่ยที่มันสบายอยู่ก็เพราะว่ามันก็มีความดีในด้านอื่นหรือความเก่งด้านอื่นส่งเสริมมันอยู
3: ่
2: แต่ในเรื่องที่มันทำชั่วเนี่ยมันจะต้องมีผลป่ะพี่กวง
3: ใช่ครับ
2: คนเรามันต้องมี
3: จริง
2: ถูกป่ะ
3: ช้าเร็วมันต้องมาม
2: ันต้องมาแล้วเราไม่มีทางรู้หรอกคุณผู้ฟังว่าระหว่าง

0: อ้อมนั่งรถหามีเพื่อนมาส่งก็เลยอาศัยบุญนั่งรถเพื่อนนะไม่งั้นถ้าเป็นตัวเราเราก็
1: แว้น
0: มาเพราะเราพกหมวกกันน็อกอะเนาะเราเพื่อนเราเปิด94พอดีนี่เดาเอานะเดาล้วนเลยประมาณบ่ายกว่าๆเอ๊ะใช่แนนเหรอเพราะว่าเพลงดูดูสไตล์เพลงแล้วเบิ้ลหรือเปล่าอ้อมยังแต่อ้อมไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าทายชั่วโมงกับหัวชั่วโมงอ้อมก็ลงอ้อมทายถูกไหมพี่กวง
1: ใช่เป็นเบ
0: ิ้
1: ล
0: เป็นเบิ้ลใช่ป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ มันจะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนในการเปิดเพลงอยู่เหมือนกันแต่บางทีคาแรคเตอร์เราก็ไม่เท่ากับที่คุณผู้ฟังขอเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะคะว่าในหลายๆครั้งเพลงบางครั้งมันก็จะมีทั้งเพลงกลางๆเพลงใหม่ๆเพลงผสมผสานเพลงนู่นเพลงนี่เพลงนั่นนะคะก็รวบรวมมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังช่วยกันเรียงกันเอาไว้นะคะในทุกช่วงดีเจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงช่วงดีเจช่วงนี้ต้องขอพูดอันนี้หน่อยพรุ่งนี้ขายบัตรนะคะ
1: ใช่แล้วครับพี่อ้อย
0: กดบัตรพี่อ้อยนะคะมา Empathy มี Empathy กับพี่อ้อยกันดีกว่ากับ One Stand Up Empathy เกิดขึ้น12 กันยาก็ตรงกับวันเสาร์ที่สยามพิกนะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็เตรียมตัวไปแต่เรายังคงย้ำเหมือนเดิมคือบางคนอาจจะคุ้นภาพกับวิทยุที่จัดงานแล้วก็ไปฟรีนะ อันนี้อย่าพึ่งนะเสียตังค์นิดนึงก่อนเพราะว่าต้องเช่าที
1: ่
0: คุณฟังค่าเช่าอันนี้มีราคาดีด้วยนะคุณผู้ฟังก็บัตรมีตั้งแต่ 1,200 ถึง 3,000 นะคะเบเนฟิตก็มีอยู่หลายอย่างเลยนะทุกที่นั่งเนี่ยได้รับสติ๊กเกอร์คำคมจากพี่อ้อยใครที่เคยประทับใจคำคมของพี่อ้อยคุณเตรียมรับมันได้แล้วจะไปแปะไว้กับหน้าใครกับโทรศัพท์ไว้แปะหน้าผากตัวเองได้หมดป่ะพี่กวง
1: ใช่เลย
0: อยากจะทำอะไรทำมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตคุณผู้ฟังเราต้องมีช่วงเวลาผ่อนคลายเครียดมากไปไวแล้วถูกป่ะ
1: ใช
0: ่เครียดแล้วมันเหนื่อยคุณผู้ฟังเครียดแล้วมันเหนื่อยนะคุณผู้ฟังบอกว่าใครๆก็เหนื่อยก็ใช่ไงแต่เหนื่อยกายอย่าพักยังหายได้แต่เหนื่อยใจบางทีมันก็ใช่ป่ะมันต้องหาวิธีผ่อนนะคะพี่กวงดูออดิซี่ยัง
1: ยังเลย
0: สไปเดอร์แมนเตรียมยัง
1: เตรียมเลยพุธหน้าเจอกันสไปเดอร์แมน
0: คุณเกียมสไปเดอร์แมนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไปอ่านรีวิวมาบ้างป่ะ
1: อ่านผ่านๆมีแต่คนชื่นชม
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีแต่คนชมอ่ะใช่ป่ะแบบก็รอดูแล้วโอดิซี่ก็มีคนบอกว่าให้เราไปดูที่ไอแม็กไอแม็กเลย
1: ไอแม็กใช่
0: พี่ผมรู้หรอ
1: ยังมีแต่คนบอกว่าไม่ควรพลาด
0: ที่ไอแม็กใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เราจะสะเทือนเลื่อนลั่นมากไหม
1: ก็หนังเขาถ่ายมาเพื่อไอแม็กโดยเฉพาะ
0: ใช่ไหม

0: ไปเลยเพราะชีวิตจริงเครียดพออยู่แล้วไม่พร้อมรับความเครียดจากจุดอื่นค่ะแล้วคุณล่ะคะดูหนังอะไรกันทุกวันนี
1: ้สวัสดีวันพฤหัสบดีขอให้วันนี้มีเรื่องเล็กๆให้ใจฟูและมีพลังดีๆอบกอดคุณทั้งวันเลยนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก1 2 3 go
8: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ต

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
0: FM Fandom Live
2: Everybody สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
2: ค่ะภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้1ประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
4: คนเก่าก็ทำไว้ดี
5: เฮ้ยเป็นเพลงลูกทุ่ง
4: เฮ้ยแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
5: เฮ้ยหนูว่าประโยคนี้ดีวิ่งเล็กเว้นวิ่งเล็กฉันดูก็มีสู้วิ่งกันหนูหลักค่ะ
6: พอเป็นแล้วพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EF

0: ใส่ได้ทุกแก่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ภูเก็ตเดินหน้าคุมเข้มธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมายตรวจสอบพื้นที่อำเภอเมืองและกระทู้พบปล่อยห้องเช่าชุดรายวันเตรียมดำเนินการตามกฎหมายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าคุมเข้มสถานประกอบการโรงแรมและอาคารห้องชุดที่นำห้องออกพักให้เช่าเป็นรายวันในลักษณะของการประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เพื่อยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายโดยในช่วงเรียนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงตรวจสอบในพื้นที่สถานประกอบการในตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตพบว่ามีอาคารห้องชุดที่มีทั้งกรรมสิทธิ์เป็นบุคคลธรรมดาและกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลมีการนำห้องชุดให้เช่าเป็นรายวันซึ่งเข้าลักษณะการประกอบธุรกิจโรงแรมตามพ.ร.บ.โรงแรมการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ว่าจะดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่สามารถนำห้องชุดออกให้เช่าเป็นรายวันในลักษณะประกอบธุรกิจโรงแรมได้หากไม่ได้รับอนุญาตส่วนในพื้นที่ตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอาคารแบ่งออกเป็น2โซนโซนที่1อยู่บนเขาเป็นอาคารห้องชุดมีการปล่อยเช่าเป็นรายเดือนส่วนอาคารอีกจุดหนึ่งเป็นห้องชุดที่มีการนำออกเช่าเป็นรายวัน17ห้องในลักษณะของโรงแรมมีหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าที่ได้บันทึกถ้อยคำผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานสรุปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการในฐานความผิดประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.โรงแรมตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ทัพเรือภาคที่2จัดเรือต่อ268ช่วยชีวิตหญิงตั้งครรภาวะครรเป็นพิษจากเกาะเต่าส่งรักษาอย่างเร่งด่วนจนปลอดภัยคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
3: กองทัพเรือเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลอย่างต่อเนื่องล่าสุดทัพเรือภาคที่2จัดเรือตรวจการต่อ268ลำเลียงหญิงตั้งครรภ์อายุ32ปีจากเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่าอยู่ในภาวะครรภ์เป็นพิษซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่อาจเป็นอันตรายต่อทั้งมารดาและทารกในครรภ์หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมทัพเรือภาคที่2ได้จัดเรือตรวจการต่อ268

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะนี่คือมาถูกค้นพบนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความบอกว่าจากที่อ้อมคุยว่าเอ๊ะดูหนังกันไปเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะว่าเราพูดกันถึงโอดิซีหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนบอกว่าดูล่าสุดก็คนเดือดทวงแค้นใช่ไหมณเดชน์อ่ะหนังที่ยังไม่ได้เข้าโรงเนี่ยไม่ได้ดูมาสักนานแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าค่าป๊อปคอร์นมันแพงเกินก็แล้วแต่คุณผู้ฟังเอาที่สบายใจเพราะอยู่บ้านเราก็ทำป๊อปคอร์นกินได้ถูกปะล่ะมันก็แล้วแต่บางคนบอกอยากได้บรรยากาศของโรงหนังอันนั้นใครทำอะไร

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
3: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ในยุคที่งานก็ไม่ได้หาง่ายนะคะแต่ก็ยังหาได้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณหาถูกที่และแน่นอนคุณปรับตัวให้ได้ให้เข้ากับงานของคุณทุกที่มีปัญหาของมันอยู่แล้วแต่เราก็เรียนรู้ปัญหาจากคนอื่นได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นได้เหมือนกันทุกๆวันจันทร์ค่ะใต้โต๊ะทำงานเจอกันนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB 20:00 ถึง 4:00 ค่ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
0: ดีเลยขอบคุณครับ
1: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
2: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
0: ่พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ
5: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: ต้องบอกว่าสำหรับใครที่เป็นทาสแมวนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟัง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2

พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์40รูปจากวัดปวรนิเวศวิหารเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงอาลัยฮารุนโซโล่บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวสายลุยชาวไทยหลังทางการจอร์เจียยืนยันพบเสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียศรีหศักดิ์เผยต้องรอผลสอบปมการเสียชีวิตจากจอร์เจียขณะสถานทูตไทยในกรุงอังการาตุรกีเผยทรัพย์สินฮารุนยังอยู่ครบประสานญาตินำร่างกลับประเทศโซเชียลยังติดใจปมฮารุนโซโล่เสียชีวิตปริศนาหลังเข้าพักที่จอร์เจียตั้งแต่13กรกฎาคมแต่โรงแรมพบศพ14กรกฎาคมทำไมทิ้งเวลานานไม่แจ้งสถานทูตพร้อมแชร์คดี4ชาวต่างชาติขาดการติดต่อในจอร์เจียยืนยันเสียชีวิตทั้ง4รายตำรวจจอร์เจียยังไม่พบคดีมีความเชื่อมโยงกันคณะโฆษกตำรวจชี้มาตรา115ยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนเป็นการฆ่าตัวตายเป็นแค่กรอบกฎหมายที่ใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นคปพ.แจ้งฮารุนโซโล่ทำประกันภัยเดินทาง1ฉบับวงเงิน5ล้านบาทย้ำต้องมีใบมรณบัตรใบความเห็นแพทย์ประกอบการยื่นเคลมหากเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมบริษัทประกันพร้อมจ่ายแต่ถ้าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวไม่ได้เงินประกันผอ.สำนักทดสอบการศึกษามศว.เตรียมเข้าพบกองปราบ

0: ขณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: FM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดกลายเป็นข้ออ้างในการหยุดเดิน
5: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: ่าเขาเวลาคุยกับใครที่ทำความรู้จักกันใหม่ๆจะมีคนขอถามเขาเกี่ยวกับว่าเขาเป็นใครยังไงหนึ่งเป็นแบบบุคลิกเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้หนึ่งกับทักเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเขาอะเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวอันนี้ก็เพิ่งเคยได้ยินคุณผู้ฟังก็ลองไปหาฟังดูนะคะเมื่อคืนนี้มีพี่หอยนะคะมีเติ้ลแล้วก็มีอ้อมมานั่งแปะอยู่ตรงนี้พุทธหน้าน่าจะฟูลทีมกันแล้วล่ะค่ะกับพุทธทอกพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีวันนี้อาจจะเป็นวันที่เหนื่อยและท้อแต่อยากให้ลองนึกเสมอว่าการที่เราประคองตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ตัวคุณเองก็เก่งมากแล้วนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่

โรงด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง 31 กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุ

24ชั่วโมงแล้วคุณผู้ฟังชั่วโมงที่แล้วเปิดอะไรบ้างยังลืมเลยก่อนแต่อีฉันก็ลองเข้าไปดูโอ้จำได้แล้วว่าเปิดพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจไปถ้าจำไม่ผิดเนาะก็มีจริงๆแล้วก็หลุมอากาศปัมมี่ก็เปิดไปค่ะถามว่าทำไมพี่เซฟหาไม่เจอมันมีโอกาสสูงที่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไอ้เซตติ้งอันนี้คุณผู้ฟังมันใหม่สำหรับพวกเราเสมอเพราะว่าอันเก่าใช้มาทั้งชีวิตอ่ะเนาะอันนี้มันก็เลยบางทีดูก็งงอยู่บ้างเพลงที่เปิดไปแล้วบางทีอ่านสีไม่ออกเลยทีเดียวตัวหนังสือมันหายคุณผู้ฟังใจเย็นก่อนนะมันก็ไม่เครื่องงงก็เรางงอ่ะมันก็มีอยู่แค่นี้มี2 อย่างอ้อมเชื่อว่าคุณผู้ฟังไม่ค่อยงงคุณผู้ฟังอีกนิดเดียวจะเป็นตำรวจแล้วนะเราอ่ะอีกนิดเดียวจะเป็นตำรวจแล้วขอบคุณมากนะคะก็มีอะไรก็ถามกันได้ค่ะถ้าอะไรตอบได้ก็ตอบในขณะที่คุณผู้ฟังถามว่าพี่อ้อมเมื่อคืนสายที่ในพุทอกอ่ะพี่อ้อมแอบหงุดหงิดหรือเปล่าเฮ้อถ้าถามนะถ้าอ้อมตอบแล้วคุณผู้ฟังเชื่ออ้อมจะบอกว่าอ้อมไม่ได้จะหงุดหงิดอะไรหรอกอ้อมแค่เอายังไงดีวะจะหาวิธีไหนช่วยน้อง

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครบ50วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือการทำบุญครบ50วันค่ะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปัญญาสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา50วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ50วันค่ะเพื่อเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: ชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทานปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นประธานฝ่ายคารวาสจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปก่อนที่พระสงฆ์จะให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อมาประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันถวายชุดผ้าไตรจำนวน10ไตรและเครื่องทัยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์และอนุโมทนาก่อนที่ผู้ร่วมพิธีจะกรวดน้ำรับพรและกราบถวายบังคมหน้าพระรูปเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาขออภัยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับยืนหน้าพระเก้าอี้เจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณียืนหน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อารัธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระเทพวัชิราภินันผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาส

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลังใจก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคม2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโครงการกำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการนั้นอาจจะดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยนั้นเปิดใจยอมรับแล้วก็ให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจ

0: มือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียงอย่างเดียวซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับจากการทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทันตสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือยูนิเฟมได้กราบทูลเชิญและได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงตอบรับเป็นทูตสันทวะไมตรีหรือ Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์ครับ
1: วิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปัตติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังพลูทะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับสำหรับรายนามของพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์นั้น

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยา

0: ดินปดินทราเชษฐภคินีและมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิตติยศโดยพระราชทานเสวตฉันท์7ชั้นกางกั้นพระโกศขาดตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ขาดภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้

0: มะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสูงวิสูงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ

สัจฉนาพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไป

ติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมาผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

านะสมจริยายะสังยเมนะดเมนะจะยังกตวาสุขิโตโหตินะจะปัจฉานานุตัปปติตีบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแก่พระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดา

ทั้งสมถะและวิปัสสนาการทรงงานด้านกฎหมายทำให้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานต่างๆอันเป็นเหตุให้ทรงก่อตั้งมูลนิธินภาในพระดำริและเกิดเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียสาธารณรัฐสโลวาคและสาธารณรัฐสโลวีเนียตามลำดับพระประวัติที่แสดงมาเป็นลำดับเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเขปบทที่มาในขุททกนิกายชาดกที่ว่าดาเนนะสมะจริยายะสร้างยเมนะดะเมนะจะยังกัตตวาสุขิโตโหติณจะปัจฉานุตัปปติแปลความว่าคนทำกรรมใดด้วยทานด้วยความประพฤติสม่ำเสมอด้วยความสำรวมและด้วยการฝึกตนย่อมมีความสุขเพราะกรรมนั้นย่อมไม่ตามเผาพลานในภายหลังพระคาถานี้แสดงเรื่องของการทำกรรมเช่นใดที่ไม่เกิดตามเผาผลาญเดือดร้อนในภายหลังกฎแห่งกรรมอันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นถือว่าเป็นกฎที่ทุกชีวิตในโลกนี้ที่ยังคล้องอยู่ในกิเลสไม่สามารถจะหลีกหนีออกไปได้เป็นรูปลักษณะเหมือนพลังงานสะท้อนออกไปย่อมวนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นคือตัวของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธ

รู้จริงเห็นจริงจึงทำให้รู้สึกว่าความอยากความมีความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโมหะเมื่อต้องการลดความเดือดร้อนข้องใจสร้างให้เกิดเป็นกุศลวิบากอันเป็นต้นตอแห่งความดีควรต้องประกอบธรรมะ4ประการอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสำรวมระวังและธรรมะการฝึกตนดังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสละปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยเจตนาที่จะสงเคราะห์การให้ทานนี้ถือเป็นบุญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาลักษณะการให้มี3อย่างประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติและอภัยทานคือรู้จักสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอหมายถึงความประพฤติที่เรียบร้อยความประพฤติที่ไม่พลั้งพลาดซึ่งคือการรักษาศีลงดเว้นจากทุจริตบาปกรรมต่างๆและความเป็นผู้ตั้งในคุณความดีเป็นไปเพื่อระงับซึ่งอกุศลกรรมทั้งหลาย 3. สังยมะความสำรวมหมายถึงความระวังกายวาจา

คับข้องใจทุกอย่างจึงไม่มีเพราะไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เรียกว่าอนัตตาเพื่อเป็นการยกระดับของจิตใจให้มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นธรรมะทั้ง4ประการเหล่านี้จึงมีความสัมพันธ์กันด้วยประการฉะนี้พระประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพที่เป็นไปตามลำดับแห่งการพัฒนาจิตได้อย่างชัดเจนทรงประกอบทานด้วยการเสียสละพระองค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและเวลาส่วนพระองค์เพื่ออานาประชาราษฎร์เช่นการทรงผลักดันให้เกิดข้อกำหนดกรุงเทพโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2553มีสาระสำคัญโดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กผู้ต้องอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติได้เหล่านี้เป็นทานขั้นสูงคือธรรมทานและอภัยทานที่มอบโอกาสและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประทานแก่ผู้อื่นทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติเป็นต้นพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างไม่เอ็นเอียงพระจริยวัตรที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระกรณียกิจไม่ขาดตกบกพร่องเหล่านี้คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่ง

ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างให้พระองค์ทรงเป็นผู้มีธรรมะครบทั้ง4ประการทำให้พระองค์ไม่ทรงเป็นผู้มีความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนใจมาเผาผลาญในภายหลังเป็นกุศลละวิบากในอนาคตชาติทรงอยู่ในสถานะคนดีเมื่อเราคิดถึงใครเราควรปฏิบัติบูชาระลึกต่อบุคคลนั้นปฏิบัติตามสิ่งที่บุคคลนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืนแก่อนาคตการของตนได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาด้วยความสมบูรณ์ทุกประการอิมินากตะปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้นั้นจงสำเร็จเป็นบุญญาราศีอำนวยทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์จตุรวรรคจากวัดบวรนิเวศวิหารจักได้สวดบรรยายธรรมกถาเพื่อเพิ่มพูนอัปปมาดธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในปัจฉา

0: สังฆการวิจิตรครับจากวัดบวรนิเวศวิหารครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศพระสงฆ์ที่ได้สวดธรรมคถาครับซึ่งท่านได้รับฟังการสวดธรรมคถาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทำนองครับในการสวดครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั้นมาจากวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกครับเป็นศูนย์กลางคณะธรรมยุทธหรือว่าธรรมยุทธติกนิกายในประเทศไทยครับทำให้ทำนองในการสวดนั้นอาจจะไม่คุ้นหูสำหรับบางท่านเพราะว่าเป็นทำนองการสวดครับด้วยเป็นทำนองการสวดของมคธครับเป็นการออกเสียงภาษาบาลีตามวรรคตอนและจังหวะที่เน้นความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาครับกรณีครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทธรรมบูชากัณฑ์เทศครับกรณีเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงครับ
1: ท่านผู้ฟังคะพระภูษาโยงหรือภูษาโยงหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าผ้าโยงนะคะคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศโกศอัฐิหีบศพหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้วายชนหรือผู้ถึงแก่กรรมค่ะสำหรับคลี่เพื่อทอดไปยังพระสงฆ์สำหรับประกอบพิธีสดับปกรณ์หรือบังสุคุณอันเป็นการใช้แทนสายศีลในงานศพตามธรรมเนียมไทยค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา5รูปประทับพระราชอาสน์ครับ

0: สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้สดับประกอบครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการสดับประกอบหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมและพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ
2: วาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังป

อติเรกะวัสสะสตังชีวโตอติเรกะวัสสะสตังชีวโตอติเรกะวัสสะสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนทมหาราชวรสัพปรมราชินียาสหภวะ

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นพัดหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพระราชสบดี

0: ประเพณีอีกส่วนหนึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตลงผู้เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะได้ให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืน7คืนหรือตามกำลังศรัทธาของเจ้าภาพนั้นตามประเพณีนิยมสวด4จบโดยใช้พระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นสวดพระอภิธรรมมัทธสังคหะสวดพระมาลัยสวดสหัสนัยสวดแปลเป็นต้นการสวดพระอภิธรรมนี้มีทั้งงานหลวงแล้วก็งานราษฎรทั่วไปแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืน7คืนหรือสุดแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งพิธีดังกล่าวนี้มีการสวด4จบเหมือนพิธีของราษฎรทั่วไปแต่ทำนองสวดเหมือนการสวดในงานหลวงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทุลีพระบาทเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธี

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริบรรพรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึง

การตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับการเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องส่วนคำว่ายามหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งมี3ชั่วโมงรวม1วันมี8ยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประโคมของหน่วยงานได้แก่1หน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและ2วงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรแต่โบราณจะประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิการวมเวลาโดยคือ3ชั่วโมงจะประคม1ครั้งวงดนตรีประคมย่ำยามของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังซึ่งประกอบไปด้วยสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉไนกลองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังคีตกรมศิลปากรใช้วงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีปี่ชวา1เหล่าระนาดเอก1รางระนาดทุ้ม1รางระนาดเอกเหล็ก1รางระนาดทุ้มเหล็ก1รางคล้องวงใหญ่1วงคล้องวงเล็ก1วงกลองทัด2ใบและฉิ่ง1คู่วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงดนตรีปี่พาทย์ของไทยที่ใช้ประโคมในงานอวมงคลเท่านั้นโดยได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปี่พาทย์เช่นใช้ปี่ชวาแทนปี่ในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปี่พาทย์นางหงคือเพลงนางหงเป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงวาสำหรับการเรียกชื่อเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากร

ปีพาดนางหงเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงเรื่องนางหงก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการประโคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ25นาทีค่ะ

ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาสักครู่นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัตสีมากุลากรพิยชาติสยามบรมราชกุมารีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงสำหรับฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรวันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมอบเจ้าพนักงานภูษามาลาทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ตั้งอยู่ด้านข้าง

จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาเมื่อประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วส่งที่พระเศียรโอกาสนี้พระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญสังนครทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสังนครแล้วพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ3รอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยโดยเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกอ่อนเนฟไรท์สีเขียวดั่งมรกตเป็นพระพุทธรูปสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนโดยพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมา

มหาวัชระราชธิดาทรงกราบเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมโอกาสนี้พระเทพวชิราภินันท์หม่อมราชวงศ์นันทวัฒน์ชยวัฒโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัจฉานานุตัปปกถาหรือธรรมะว่าด้วยการทำสิ่งใดแล้วไม่เดือดร้อนใจในภายหลังซึ่งสะท้อนผ่านพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างชัดเจนทั้งการทรงงานด้านกฎหมายการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการปฏิบัติพระกรณียกิจทุกบทบาทอย่างเต็มพระกำลังด้วยความไม่ประมาทด้วยพระเกียรติคุณอันงดงามได้เป็นคติเตือนใจให้ประชาชนเร่งทำความดีและสร้างคุณประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อชีวิตจะได้ไม่ต้องนึกเสียใจในภายหลังเมื่อถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

รินทรจำนวน5ต้นซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ภายในสวน Sustainable Park ยั่งยืนดำรงคงอยู่คู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งแรกเมื่อปี2561ที่สวนวารุณาวันปี2562สวนอโรคยาอุทยาน77ปีมกปี2563สวน100ปีหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจปี2565สวนสมรมคนกรุงแอดทุ่งบางเขนปี2566สวน60ปีมกปี2567สวนศาลาหกเหลี่ยมมกและปี2568สวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมกโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรเป็นเห็ดชนิดใหม่ของโลกพบครั้งแรกในสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรัชกาลที่9จังหวัดจันทบุรีมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าชายเลนได้รับพระราชทานชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดโกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนีเอเป็นชื่อเฉพาะในชื่อวิทยาศาสตร์คาราเทราสิรินธรนีเอเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องการค้นพบครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนไทยในฐานะแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากรอการศึกษา

พันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์แล้วพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกโอกาสนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่ห้องสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาระหว่างนี้บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสังวัตถ

างของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและเป็นที่ประทับจำพรรษาของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์หลายพระองค์เมื่อครั้งทรงผนวดรวมถึงเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในอดีตอีกด้วยเวลา 18:30 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะจากนั้นถวายพุ่มเทียนแด่เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามและในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแล้วถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถ

0: royaloffice.th จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: แสงของวันใหม่มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆเสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติม

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: เคลียร์ประเด็นเลยได้ไหมเหมือนเรื่องงี่เง่าในสังคมเลยได้ไหมแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยลูกเรือเนี่ยจำเป็นต้องยกกระเป๋าขึ้นเก็บให้ไหม
3: ไม่จำเป็น
4: ตามกฎของสายการบินแล้วไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าอยู่ดุลยพินิจของลูกเรือเองถ้าสมมติว่าผู้โดยสารท่านนั้นเป็นคนแก่คนท้องเราก็สามารถช่วยเขาได้ใช่ค
3: ่ะคือในความหมายว่าการที่ไม่ใช่หน้าที่เราเขาไม่ใช่ว่ามือเฉยถูกป่ะ
4: ถูกต้อง
3: บางทีบางครั้งก็พอช่วยได้คือยกไม่ไหวปุ๊บเราก็ไปซัพพอร์ตเขาช่วยเขาเป็นเรื่องปกติ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันพฤหัสบดีเก็บกวาดห้องให้เป็นระเบียบห้องที่สะอาดขึ้นก็ช่วยให้สมองโล่งผ่อนคลายและทำให้วันธรรมดาน่าอยู่ขึ้นนะคะ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM Fandom Life
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: ฮัลโหล
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณฟังจ๋า มาแล้ว
9: ครับผม
8: ต้อนรับเข้าสู่ EFM Fandom Live นะครับ
9: ครับวันนี้อาจจะบรรยากาศแปลกๆนิดนึง
8: เฮ้ยแปลกเหรอ
9: ปกติเป็นพี่แนนพี่ดาวไง
8: เป็น2สาว
9: ใช่แต่วันนี้2หนุ่ม เป็นน้องเบิ้ลแล้วก็น้องเซฟ
8: ครับผมเหมือนเข้าสู่โรงเรียนแบบชายล้วนนิดนึง
9: ครับ
8: ผมสบายๆครับวันนี
9: ้ใช่แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฮะความส

0: เราอ่านนะครับ
1: ครับผมแล้วก็วันนี้นะครับคีย์เวิร์ดส่งเข้ามาได้เลยนะครับที่ EFM Fandom Within องศานะครับที่สำคัญเนี่ยระหว่างที่นั่งฟังเราเพลินๆชั่วโมงแรกเนี่ยนะคู่ฟังที่อยากให้อินองศาโทรกลับไปชั่วโมงสุดท้ายแบบเซอร์ไพรส์พร้อมกับ1คำถามเนี่ยสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะที่เบอร์026658373นะครับ
0: ครับผมแน่นอนครับวันนี้เราจะเริ่มต้นรายการด้วยการอ่านแฟนฟิกชั่นที่แฟนๆเนี่ยส่งเข้ามาพี่เบิร์ดบอกว่า
1: เท่าไหร
0: ่300กว่าเรื่องคุณ
1: บ้า
0: 300กว่าเรื่องนี่คือตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาพี่เบิร์ดไม่ได้นอนเลยนะ
1: อ๋อเหรอโอ้โหให้นอนเถอะ
0: แกนอนอ่านแฟนคัท300เรื่องอ่ะ
1: คือตาแตกอ่ะ
0: ตาแตกแล้วเนี่ยวันนี้ดูเบลอๆดูแบบตาง่วงๆเนี่ย
1: ยังไหวอยู่
0: ย
1: ัง
0: ไหวอย
1: ู่เออแต่ว่าวันนี้เราคัดมา5นิยายที่โดนใจที่จะได้รับเป็นกิฟต์อะเวย์ของรายการดูนี่ก่อนพี่เบิร์ด
0: นี่วันนี้นะฮะไหนกล้องไหนกล้องไหน
1: นี่กล้องนี้กล้องนี
0: ้โอเค
1: เป็นแฟนที่ดูอยู่นี่ครับปกติเนี่ยจะเป็นรูปจากทางรายการ
0: ครับ
1: แต่ตรงเนี้ยเป็นรูป Exclusive จากทางซีรีส์เลย
0: ใช่ๆ
1: ๆเอารุ่นรุ่งด้วยกันนะครับของน้องอินแล้วก็องศาเนี่ยเราจะแจกให้กับ5เรื่องที่ได้รับในวันนี้นะครับ
0: ก็ไม่เห็นโค้ดอัพมานะฮะนี่เราชูตั้งนานก็ไม่ได้โค้ดอะไรมาให้เลยนะฮะคือยังไงคุณจะเอายังไง
1: เออใจเย็นใจเย็น
0: ขอโทษดิ
1: เขามองเห็นเขามองเห็นแต่เดี๋ยวได้ไปเดี๋ยวเขาถ่ายกันแน่นอน
0: ครับผม
1: ครับผมอ่ะระหว่างนี้5เรื่องเดี๋ยวจะให้ผมเนี่ยให้พี่เบิ้ลเริ่มก่อนเลย
0: ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการให้เกียรติกันตรงนี้นะฮะเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับที่เราคัดมาครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า Love Me Love My Mango คุณครับรับรักพร้อมมะม่วงไห
1: ม
0: นามปากกาเนี่ยเขาใช้ชื่อคำว่า7เอ็นสานะครับผมองศาครับเป็นเด็กหนุ่มที่รักการทานมะม่วงเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งเนี่ยองศาซื้อมะม่วงจากซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนะครับซึ่งมะม่วงผลนั้นเนี่ยมันหวานมันหอมจนรู้สึกว่าอร่อยที่สุดในชีวิตที่เขาเคยทานมาเลยนะครับแล้วก็ไปสังเกตเห็นบนเปลือกมะม่วงเนี่ยมีสติ๊กเกอร์เขียนคำว่าไร่จักรราศีนะครับติดอยู่

0: วงลูกที่หวานที่สุดของฤดูกาลเสมอ
1: โอ้ย
0: อยากทานจังเลยมะม่วงมะม่วงลูกนี้มันน่าจะต้องอร่อยมากๆเลย
1: หวานจัดเลยอะไรเงี้ย
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเบสมาจากเรื่องของน้ององศาที่เขาแบบว่าชอบกินมะม่วงนะกินมะม่วงแทบทุกวันเลยนะครับแฟนๆก็เลยเอาเรื่องของการชอบกินมะม่วงศาเนี่ยมาแต่งเป็นแฟนฟิคชั่นให้
1: ชื่อเรื่องว่าคุณครับรับรักพร้อมมะม่วงไหมโอ้ยหวานตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรื่องของฟิกเนี่ยเราไม่ได้คัดแค่เฉพาะน่ารักอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแฟนๆเนี่ยเขาคิดกันเก่งมากนะพี่เบิ้ลเขามีจินตนาการแบบว่าหลายอย่างมากมาดูเรื่องที่2ของเรากันหน่อยนะฮะเรื่องที่2เนี่ยมาในสไตล์ของความเป็นลึกลับซับซ้อนปกติเราก็น่าจะได้เห็นน้องๆแนวแบบสดใสใช่ไห
0: ม
1: ลองมาฟังแนวลึกลับกันหน่อย
0: ไหนลองดูสิน
1: ี่ชื่อเรื่องว่าหัวใจใต้ชั้นหินหรือว่า Love Beyond the Fossils นะครับนามปากกาโดยคุณลินลินอาจจะลินลินก็ได้ต้องขออภัย เริ่มเรื่องมาเขาบอกว่าคนหนึ่งใช้ชีวิตขุดค้นอดีตที่ถูกฝังกลบมานานหลายล้านปีส่วนอีกคนกลับค่อยๆขุดพบหัวใจของใครบางคนที่เคยปิดตายจนไม่เคยคิดจนไม่คิดว่าจะกลับมาเต้นเพื่อใครอีกครั้งศิลานักบรรพชีวินวิทยานะฮะนักบรรพชีวินวิทยาวัย34ปีหัวหน้าทีมขุดค้นฟอสซิลไดโนเสาร์ชายหนุ่มร่างสูงสุขุมเย็นชาและปากร้ายผู้ใช้ชีวิตอยู่กับร่องรอยของอดีตมากกว่าผู้คนจนกระทั่งเขาได้พบกับดินนักศึกษาธรณีวิทยาปี4สาขาบรรพชีวินวิทยาเด็กหนุ่มร่างเล็กที่ลงภาคสนามเพื่อทำวิจัยจบแม้จะดูบอบบางแต่กลับดื้อเถียงเก

0: กลับมาที่ปลูกผักเพราะรักเธอนะครับนามปากกาคือ Red Capsule ครับต้นกล้าพนักงานออฟฟิศหนุ่มเมืองกรุงที่ต้องเผชิญกับภาวะเบิร์นเอาท์นะครับร่างกายและจิตใจเนี่ยตัดสินใจทิ้งความวุ่นวายครับย้ายมาพักกายพักใจที่บ้านสวนเก่าของย่าในจังหวัดพะเยานะครับเขาก็ตั้งใจจะเริ่มชีวิตใหม่ด้วยการทำแปลงผักออร์แกนิกเล็กๆนะครับแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะคนเมืองอย่างเขาเนี่ยแม้แต่การแยกวัชพืชกับต้นกล้าเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยนะครับแล้วก็รดน้ำต้นไม้ผักกลางแดดเปรี้ยงจนแปลงผักเนี่ยเกือบพังนะครับแต่ว่าโชคดีเขาได้พบกับพี่ภูนะครับหรือว่าภูผาเจ้าของฟาร์มผักสุขภาพข้างบ้านนะครับชายหนุ่มสายอบอุ่นเปรียบเสมือนไมโครเวฟเดินได้ครับพี่ภูยื่นมือเข้ามาช่วยสอนวิธีจับจอบพรวนดินแล้วก็ย้ายกล้าด้วยความอดทนและก็ใจเย็นนะครับบรรยากาศสงบยามเช้ามีหมอกบางๆปกคลุมทิวเขาและการปั่นจักรยานชมพระอาทิตย์ตกดินขออภัยครับการปั่นจักรยานชมพระอาทิตย์ตกริมกว้านพะเยานะครับคอยหล่อเลี้ยงจิตใจที่เคยแห้งแล้งของต้นกล้าให้กลับมามีความสุขอีกครั้งครับยิ่งต้นกล้าผักเติบโตความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งผูกพันแน่นแฟ้นในวันที่แปลงผักเริ่มออกดอกออกผลนะครับทางบริษัทเดิมในกรุงเทพเนี่ยติดต่อให้ต้นกล้ากลับไปทำงานเขาจะต้องเลือกระหว่างชีวิตเมืองกรุงที่คุ้นเคยกับชีวิตสโลไลฟ์ที่เรียบง่ายพร้อมกับผู้ชายที่สอนให้เขารู้จักคำว่าบ้านที่แท้จริงครับ
1: ผมระหว่างเนี้ยถามคุณฟังกันหน่อยว่าเสียงหายกันหรือเปล่าวะเพราะว่ามีคนพิมพ์เสียงหายมาเยอะเลยอะแต่จริงๆในเนี้ยผมก็เปิดโอเคหมดเลยนะ
0: ผมไม่อะไรผมไม่สี่หรือไม่สอง
1: ไม่สองสิพี่ไม่สอง
0: ถูกไหมสวัสดีครับ1 2 3 4
1: เข้า

0: ็รีบเอ่ยว่าพี่บอกว่านางงามแต่ไม่ได้บอกว่างามเท่าชายสาใครเล่าจะมาเทียบเคียงน้องได้ดูทีน้ำตาลปั้นในมือของเขาคงไม่จำเป็นเพราะมันคงหวานสู้วาจาคนข้างกายมิได้
1: เนี่ยเรื่องราวความหวานนะฮะ
0: สุดๆจริง
1: ๆและชอบนะจินตนาการของแฟนๆนะสามารถเอาเรื่องพอเห็นอินกับองศาบางคนก็ได้รับรู้ในมุมมองที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะมองอินองศาได้รับรู้ถึงเอ้ยเคมีคู่นี้มันมีความหวานตรงนี้หรือบางทีเอ้ยถ้าสมมติคู่นี้เป็นแบบนี้ลองเขียนแฟนฟิกชันดูมาสิอ่ะก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนแต่ว่าเมื่อกี้นี้มีข้อความถามเข้ามาบอกว่าช่วงท้ายรายการมีเปิดให้โทรเข้ามาคุยด้วยไหมมีนะครับสามารถโทรมาลงทะเบียนได้ที่เบอร์02-665-8373เดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีทั้งหมดกี่ท่านนะครับ
0: ประมาณ3
1: ประมาณ3ท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้อินองศาโทรกลับไปหาคุณนะครับ
0: ครับ
1: มาที่เรื่องสุดท้ายนะครับผมเรื่องนี้มีชื่อว่า His Film
0: เป็นแนวไหนอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นแนวลึกลับนิดนึง
0: อ๋อเหรอโอเคโอเค
1: นามปากกา Butter 25% หรือว่า Butter 25% กล้องฟิล์มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในหมู่วัยรุ่นนะฮะด้วยเสน่ห์ที่ชวนให้นึกถึงอดีตที่ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนมันไม่เคยเก่าเลยองศาก็เป็นอีกหนึ่งวัยรุ่นที่ตกหลุมรักในกล้องเก่านะครับเขาเนี่ยชอบสะสมแล้วก็ใช้มันถ่ายรูปนะครับจนกระทั่งไปเจอกับกล้องฟิล์มตัวหนึ่งที่เพิ่งซื้อมาจากออนไลน์นะครับแล้วเขาก็ได้ข้อมูลมาเล็กน้อยจากคนขายบอกว่ามันเป็นกล้องที่ไม่ได้ฉุดใช้มานานแล้วก็หลังจากเจ้าของเก่าเนี่ยจบชีวิตตัวเองไปเมื่อ30กว่าปีก่อนเมื่อองศาได้สำรวจตัวกล้องนะครับก็พบว่าข้างในเนี่ยมันมีเทปขุ่นๆเล็กๆแปะอยู่มันเขียนว่า in นอกจากนี้ครับฟิล์มที่เป็นฟิล์มสีนะครับมันยังถ่ายไม่หมดมีติดมาด้วยนะครับไม่รู้อะไรนะครับทำให้เขาเนี่ยเอาไปล้างแม้วันเวลาผ่านไปครับแต่รูปที่เพิ่งล้างออกมาเนี่ยมันราวกับว่าเพิ่งถูกถ่ายเมื่อวานมันก็เป็นแค่รูปถ่ายวิวทั่วไปแต่มีเพียงใบเดียวที่ต่างออกไปนะครับในภาพเนี่ยเขาเห็นเป็นผู้ชายคนนึงน่าจะตัวเขาไม่มากนาทีที่เขาเนี่ยเผลอสบตาขอไปนาทีที่เผลอสบเข้ากับในตาสีสวยนั้นมันส

0: สมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือน

0: กล่าวถึงกรณีการพบร่างนายบวรพัฒน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลนักท่องเที่ยวชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักของโรงแรมในประเทศจอร์เจียทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานว่าขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสถานที่เกิดเหตุการชันสูตรพลิกศพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้สามารถสรุปข้อเท็จจริงและสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยยังไม่ตัดประเด็นหรือสมมติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ที่ครบถ้วนการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมซึ่งให้ความสำคัญกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสร้างความสับสนต่อสาธารณชนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดถือข้อเท็จจริงเป็นสำคัญอิทธิคณิตบุญประเสริฐ
1: กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างเขตพระนครจัดประกวดวาดภาพฝาผนังสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนประชาชนร่วมชมงานศิลปะและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดที่ร่วมถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตริมน้ำและเอกลักษณ์ของกรุงเทพคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพฝาผนังภายใต้โครงการสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณพื้นที่ริมคลององอ่างเขตพระนครโดยวันนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ติดตาม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความสุขไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ที่ทัศนคติของเรา
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: สวัสดีครับผมอินจากกาสินครับ
6: ผมองศาธิทัศน์ครับ
5: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
6: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Fandom Life
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: สู่ EFM Fandom Live นะครับก่อนที่จะเจอกินอินกับองศานะครับมีหนึ่งเรื่องมาย้ำคุณผู้ฟังหน่อยนะครับพ่อหมาแม่หมาแล้วก็เหล่ายูเซอร์นะครับห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเราจะได้เจอกับวง Proxy นะครับศิลปินบอยกรุ๊ปทีป๊อปที่จะมาปรากฏตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ของอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอย่าง

0: ไม่ค่อยได้อ่าน
1: แต่คือเห็นอยู่ว่าแบบ
2: แต่ว่าวันเนี้ยถ้าว่างๆนะกลับไปลองอ่าน5เรื่องน
1: ี้
2: เพราะเราคัดมาแล้วว่าสุดยอด
0: จริงเหรอครับ
2: จริง
0: ๆโอ้ยโอเคขอบคุณนะครับ
2: แล้วพอดวันนี้จะเป็นแนวไหนนะพี่เบิร์ด
3: พอดวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนแบบการทำไร่ทำสวนมีปลูกมะม่วงปลูกผักเนี่ยฮะซึ่งหนึ่งในเรื่องที่เราคัดเลือกมามันมีเรื่องนึงที่พูดถึงเกี่ยวข้องกับเรื่องมะม่วงมันเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมมะม่วงเนี่ยถึงถูกเอามาเป็นแฟนฟิกชั่นได
0: ้ยังไง
1: เอาหรอเอาผมหรอ
2: ใช
1: ่ไม่คือผมเป็นคนชอบมะม่วงไงใช่
3: ครับ
1: คือผมชอบมะม่วงมากๆคือพี่แฟนๆน่าจะรู้ว่าผมชอบมันเป็นชีวิตจิตใจ
2: คือชอบแบบทุกอย่างเลยไหมอินขุนสีมะม่วงแบบเขียวเสวยได้หมดเลย
1: ผมอะแยกพันธุ์ไม่ออกแต่ว่าจะรู้ว่าไม่ใช่พันธุ์เดียวกันแต่ว่ากินได้หมดเลย
0: กินอย่างเดียว
1: โอ้ยหนึ่ง
0: กินอย่างเดียวครับ
3: คือกินในที่นี้คือมะม่วงเปรี้ยวก็ได้มันก็ได้หวานก็ได
2: ้
3: อะไรที่ขึ้นชื่อว่ามะม่วง
1: กินมะม่วงไปรูปก็กินครับ
2: กวนกินไหมมะม่วงกวน
1: กวนกิน
3: ไม่ถามกวนไหม
2: ไม่ใช่
3: ม
2: ะม่วงกวน
3: ไหมนี่คุณจะหาเรื่องหม่อมเจ้านะ
2: ไม่ใช่แฟนคลับไม่ได้บอกว่ากวนไหมมะม่วงกวนกินไหม
3: ไปรูปก็ได้อะครับ
1: ไปรูปได้ครับแต่ว่าแบบถ้ามะม่วงดองไม่กินแต่ว่าแบบนอกจากนั้นกินหมด
2: สมมติที่ได้มาในกองถ่ายบ้างเวลาไปกินข้างนอกบ้างชวนเขากินบ้างไหมมะม่วง
1: ชวนครับผมชวนตลอดครับคนจะรู้ว่าผมชวนเขากินตลอดจริงๆ
2: เขาชอบเขาชอบมะม่วงขึ้นไหม
1: เขาชอบมากครับแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าแป๊บนึงเขามันจะไม่เหลือให้เขาแล้ว
2: โหหรอแสดงว่าก็คิดเก่งเหมือนกันเนี่ย
0: คือบางทีก็จะอะไรอ่ะบางทีที่เขาเอามาเนี่ยคือผมชอบกินมะม่วงแค่มะม่วงวัดที่หวานผมไม่รู้หรอกเรียกว่าอะไ
3: ร
0: แต่ว่าบางอันเนี่ยคือด้วยคำที่เขากินทุกไทป์บางทีอันที่เขาให้กินมาเขาจะ

0: ยังไม่ได้คิด
1: แต่ brainstorm อยู
0: ่ brainstorm จริงๆอยากให้ทุก
2: อยากให้จริงๆอยากให้แฟนๆมาช่วยกัน brainstorm ด้วยซ้ำ
0: ใช่เหรอ
2: ใช่ครับ
0: ทุกคนพิมพ์กันมาได้เนาะ
1: วันนี้ลองพิมพ์มาดู
2: ส่งกันมาได้นะฮะ
1: คุณมองว่าด้อมเขาลองให้อินองศาเนี่ยลองมาพิจารณาดูว่าชื่อด้อมอะไรดี
2: ครับ
0: อะไรน่าสนใจเนาะแบบ
1: จะต้องมาจินตนาการต่อกันดีซึ่งลองถามได้ไหมในวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่คุยกับแฟนคลับเยอะๆอะไรเงี้ยปกติด้อมคุณเป็นประมาณไหนอะเป็นแบบขี้แกล้งพวกคุณขี้แซวหรือไงเล่าให้ฟังหน่อย
2: ขี้แกล้งขี้แซวเนี่ยคือใช่เลยฮะ
1: เรามีตัวอย่างไหม
2: ก็ทุกๆ EP ที่ออนเนี่ยตั้งแต่ EP 1เลยผมจะมีฉายาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงครับคือเค้าเรียกผมแฟนๆเรียกผมหมูเด้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
3: มันมาจากอะไรกับหมูเด้ง
2: จริงๆมันมาจากเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือของสวัสดีเลยเป็นองค์ขาว
1: ครับผม
2: แล้วคือตอนนั้นจะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วจะต้องวิ่งลากพี่อ้อมพี่ดาลากแม่แม่จ๋าอะไรเงี้ยแล้วเขาคงมองว่าน่าเอ็นดูเขาก็เลยเรียกผมว่าอยู่ดีก็กลายเป็นหมูเด้ง
1: หมูเด้งก่อน
2: ผมแต่พอเรื่องนี้ออนไปเนี่ยมันเริ่มมันมีตู้เย็น40คิวตัวเท่าวังตัวเท่าต้นไม้ยุง
1: ลุง
2: ลุงยุงด้วยฮะ
1: ย
2: ุงด้วยเพราะว่ามีซีนที่มีไปฝากรอยที่คอเขาก็เลยเรียกผมยุงแล้วยุงตัวใหญ่เท่าวังครับผม
3: โอเคอ๋อเดี๋ยวถ้าเทียบไซส์กันนะอินกับองศาก็คือ
2: ชัดเจน
3: เราก็จะ
2: ชัดเจนชัดเจน
1: คร
2: ับ
1: คือคุณมีฉายาทุกอีบีเลยเหรอ
0: เพิ่มขึ้นทุกเรื่อย
2: ๆไม่อ่อนก็มีฮะตอนไม่อ่อนก็มีครับ
3: ถือว่าเป็นคอนเทนต์เคลื่อนที
2: ่แต่น่ารักคือแฟนๆเอ็นดูคือผมไม่น้อยมันมีแฟนๆบางคนก็กลัวผมแบบเฮ้ยแบบเขาจะน้อยไหมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้น้อย
1: สบายใจได้
2: สบายใจ
3: อันใหม่มันเนี่ยม่วงเด้ง

0: โอเคพูดกว้างๆพูดกว้างๆอ่ะเน้นกว้างๆกว้างไว้ก่อนกว้างดีกว่า
1: ฝั่งนี้เครียดกันแล้วนะฮะ
2: เริ่มไม่ยิ้มเลย
1: ฝั่งนี้ดูแบบ
0: คือที่เมย์พีอาร์กำหมัดแล้ว
1: ดูเต็มนะฮะโอเค
3: คือด้วยความที่อีพี6มันหวานมากๆเนาะเราได้เห็นมุมมองความรักกันอย่างเงี้ยคือถ้าแบบพูดกว้างๆก็คือ
1: กว้างๆ
3: อีพี7มันเข้มข้น
2: เข้าใจได้มันจะมีเรื่องราวที่แทรกมาอยู่เพราะว่าคนเรามันหวานตลอดไม่ได้หรอกมันจะต้องมีเรื่องราวที่ตามมาหลังจากนั้นแหละ
3: ถ้าผมสปอยนิดเดียวเลยคือ
2: เอาเลย
3: สำหรับธินกรคือทุกคนจะได้เห็นธินกรอาจจะได้เห็นธินกรในแบบที่ทุกคนไม่เคยเห็น
2: โอเคต้องฟังอยู่
0: น่าสนใจ
2: น
0: ่
2: าสนใจ
0: น่าสนใจ
1: ก็คือย้อนกลับไปคำเดิมว่าอย่าไว้ใจช่องวัน
0: ใช่อย่าไว้ใจช่องวัน
1: นะฮะ
2: คุณเด็ดมากอันนี้
1: ครับผม
2: ครับผมอ
1: ย่าไว้ใจช่องวันนะว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ใน EP 7
3: ถูกต้องคร
1: ับเพราะฉะนั้นรอติดตาม EP 7ไปด้วยกัน
3: ใช่ครับผมทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูทุกคนเหมือนก
2: ัน ก็ดีจะได้แบบว่าไปด้วยกัน
1: ช
2: มไปด้วยกัน
1: ใช่ใช่ใช
2: ่นี่นะครับผมก็ติดตามกันได้เลย EP 7ก็กำลังจะเขาเรียกว่ากำลังจะเข้าสู่ EP 7แล้วเนาะ

0: พี่อินคิดว่าการได้รุ่นน้องเป็นแฟนมันมีข้อดีอะไรบ้างฮะคิดภาพว่าพี่อินเนี่ยจะต้องได้แฟนที่เด็กกว่าเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องนะฮะ
1: ครับผม
0: เอาเข้าไปมีเป็นได้รุ่นพี่เป็นแฟนนะผมผิดนะผมผิดเองนะ
1: การโอเคโอเค
0: คุณคิดว่าการได้รุ่นพี่เป็นแฟนมีข้อดียังไงบ้าง
1: อย่างแรกเลยอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยอบอุ่นแน่นอน
2: นี่จริง
1: มีความเป็นผู้นำ
0: ครับ
1: ไว้ใจได้แล้วก็คิดไม่ทัน
0: ลุงปกป้องได้ไหม
1: ปกป้อง
0: ตัวใหญ่ปกป้องได
1: ้ปกป้องได
0: ้โอเค
1: ที่สำคัญ
2: ยังไง
1: เปย์ได
0: ้โอเคโอเค
2: โอ้ลุงสปอตเหรอ
1: เดี๋ยวผมพามา
0: ครับปุ่มเลยครับปุ่มเลยเมื่อกี้ข้อดีมีรุ่นพี่เป็นแฟนเนี่ยมันปกป้องได้มันดูสปอร์ตมันดูใจดีแล้วคิดว่าถ้าคบรุ่นน้องสักคนเนี่ยมันจะห่างได้สักกี่ปี1 2 3 4 5 6 7 8มั้ย
2: โอ้โหคุณนับให้อย่างง
0: ี้ผมนับแม่1 2 3 4 5 6 7 8มั้ยไม่ผมก็นับเลขแรนดอมไป1 2 3 4 5 6 7 8ม
2: ั้ยคือปกตินับงี้แล้ว
0: ผมจบที่8อยู่แล้ว
3: สุดที่พอดี
2: แล้วพอดีอยู่แล้ว
1: ก็จะ6 7 8ไม่ติดครับ
3: ไม่ติด
1: ได้หมด
2: เพราะเรารู้แล้ว

0: ดูแม่งไปได้เรามีข้อสุดท้ายด้วยถามเล่นๆนะครับถ้าสมมติว่าเราทั้งคู่ก็คืออินองศาเลยได้เป็นแฟนกันคิดว่าสมมติคิดว่าจะเป็นคู่ที่เคมีชีวิตเป็นยังไงประมาณว่าฟิลจะเป็นหวานหวานไหมตีกันไหมกวนกันทุกวันหรือจะเป็นแนวไหนระหว่างนี้แฟนๆลองพิมพ์มาด้วยว่าคิดเป็นยังไง
1: ครับอ๋อมีเอฟเฟกต์ด้วยเหรอ
0: แนวนี้เหรออ
2: ุ้ยทางร่างกายเหรอ
1: เปล่ากดผิดอุ้ยกดอีกเหรออุ้ย
0: โอเคเนี่ย
1: โอเคมีมันต้องมีแบบว่ามันต้องมีตีกันนิดนึงอยู่แล้ว
0: ตีกันแน่นอน
1: เป็นต้องมีอยู่แล้วเป็นสีสัน
0: ครับ
1: แต่ก
2: ็ตามใจไหม
1: ด้วยความตามใจตามใจแน่นอนแล้วก็ดูแลเทคแคร์ครับดูแลเทคแคร
2: ์ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะแบบว่าจะเป็นการตามใจหรือว่ามันจะเป็นการ
1: ขึ้นอยู่กับสถานการณ
2: ์ใช่ครับผมซึ่งแบบมันก็ใครก็ผิดได้ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
2: แต่ไม่ใช
1: ่ทุกคนฟังไว้นะอันนี้ดิจิตอลฟุตบินแล้วนะเนี่ยเขาเป็นคนอย่างนี้อันนี้คือตัวจริง
2: เสียใจมากเลยครับ
3: เรียกออกแล้วเรียกตัวมาลงแล้ว
0: เรียกแม่แล้วมาเรียกแม่แล้ว
1: ไม่เอา
0: แล้วก็ตามสถานการณ์กันไปจับมือกันไปโอเคประมาณนี้สำหรับเซตคำถามพิเศษนะครับทีนี้พูดเลือกเพลงแล้วดีกว่าขององศาใช่ไหมเพลงชื่อว่าแสงแรกนะครับเป็นเพลงประกอบก็คือออริจินอลซาวด์แทร็กเลยของอรุณรุ่งนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราได้เห็นเนาะว่าเราเห็นเขาเรียกว่ามีศิลปินรุ่นพี่ทีป๊อปเยอะมากเลยที่เข้าไปโคเวอร์เพลงนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียรู้สึกไงบ้างที่โอ้โหหลายๆคน

0: เพราะว่าตัวเราเองเนาะเราถ่ายทอดเพลงนี้แบบอย่างผมในฐานะที่นักกรเองตัวละครเราก็มีเวการถ่ายทอดในแบบของเราซึ่งมันอาจจะเป็นแทนความรู้สึกองศาแทนความรู้สึกทีนกรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วพอได้ฟังจากแต่ละคนแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนโคเวอร์เพลงนี้มันแล้วมันออกมาเป็นเพลงของทุกคนจริงๆก็อยากขอบคุณมากๆที่สปอร์ตในแสงแรกครับผมก็เป็นหนึ่งในผลงานที่ผมรักมากๆเหมือนกันเพลงนี้จริงๆก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆครับที่เอาไปร้องกัน
1: มีเจมินายโฟสร้องด้วยเป็นคนบอกนะฮะมีหลายคนเลยเมื่อกี้มีแอดลาสด้วยนี่ใช่ไหมน้องๆแอดลาสร้องด้วยนะครับจริงๆเยอะมากเลยแล้วก็กระแสดีมากๆจริงๆได้เข้ากับซีรีส์ไม่พอนะเสียงคุณเนี่ยเข้ากับเพลงบวกกับความเป็นพี่แอมอัชริยาที่แต่งเพลงนี้มาคือมันกลายเป็นร้อยเรียงมากๆรู้สึกไงที่พี่แอมเขาโหแต่งให้คุณขนาดนี
0: ้คือก่อนอื่นเลยพี่แอมสุดยอดมากๆจริงๆครับผมคือเนื้อเพลงทุกคำมันแบบโอ้โหบาดใจมากๆจริงๆเมโลดี้อีกจริงๆผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกผมชอบทุกอย่างเลยครับถ
1: ้
0: าฟังเดโมแล้วคือเมโลดี้ผมชอบเมโลดี้พีฮุกมากจริงๆแล้วคือเนื้อเพลงอีกยิ่งเป็นคนถ่ายทอดในฐานะที่นักกรเองอีกมันยิ่งแบบโอ้โหมัน
1: ไป
0: โซมันยิ่งฟูทุกอย่างจริงๆครับผมก็ขอบคุณพี่แอมมากๆเลยจริงๆที่แบบเพลงมันดีได้ขนาดนี้ก็ต้องให้เครดิตพี่แอมส่วนมากๆเลยด้วยครับ
1: โอ้แต่น้องก็ร้องเพราะ
0: ขอบคุณครับ
2: ฟังครั้งแรกคือชอบเลย
0: ฟังครั้งแรกชอบเลย
2: ชอบไหมฮะชอบไหม
1: หมายถึงชอบ
2: ไหม
1: เพลง
3: ชอบเพลงพอมากครับพอมากคนร้องพอด้วย
2: เพราะอย่างงั้นไม่ถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวให้องศาร้องสดๆให้ฟัง
1: เฮ้ยจริงป่ะเนี่ย
2: แต่ว่าขอเป็นทินกรแล้วก็ไม่ใช่ทินกรสิถูกแล้ว
1: ทินกร
2: เป็นทินกรร้องให้กับพบทีแบบห
1: ัน
2: หน้ามองกันแล้วก็ร้อง
0: เอาไมค์มั้ยครับ
2: ไม่ต้องครับไม่ไร
1: นี่โทรศัพท
2: ์ผมไม่กล้าดูเลยอ่ะผมกลัวผมบ้าจริงแล้วผมกลัวจะยิ้มอีกแล้วเหรอเนี่ยเต็มตัวแล้วเนี่ย
1: สักฮุกนึงก็ได้สบายๆ

0: เท่ากัน
1: ไว้กันก่อนอ่ะถึงตรงนี้เข้าเกมกันดีกว่า
2: โอเค
1: เข้าสู่เกมของเราชื่อเกมว่าอินองขอร้องอย่าหยุดรักวันนี้สนุกเกมนี้สนุกอยากให้ทุกคนลองดูกันนะฮะเกมในวันนี้เราจะมีภารกิจให้อินองสาได้ทำกันแต่ละโจทย์แรกมาคือภารกิจต่อเพลงต่อใจคุณเคยต่อเพลงไหม
3: อุ้ยเคย
2: ต่อเพลงทำไงอ่ะ
3: แบบท่อนใช่ไหมคร
2: ับ ท่อนใช่ไหมท่อนครับ
4: ถ้าพวกเราทั้งสองคนหยุดที่ตรงไหนแล้วถ้าใครรู้ว่าท่อนต่อไปร้องว่าอะไรสามารถร้องสวนต่อได้เลย
1: ใช่สมมติว่าร้องเพลงสมมตินะองค์ผ้ามาพูดก็ไม่เชื่อคุณต้องต่อให้ได้
2: นะเนื้อใจเสือเชื่อไม่อย่างเธออ
1: ย
2: ่างเธอ
1: โดยที่คุณสองคนต้องแข่งกัน
4: ครับผม
1: บอกโจทย์ไปอาจจะเป็นทำนองเพี้ยนบ้างไม่เพี้ยนบ้างคุณใครตอบได้คุณจะได้รับ1แต้ม
3: โอเคครับมีทั้งหมดกี่ข
2: ้
3: อ
2: ละ
1: อาจจะ6ข้อป่ะ
4: 6ข้อฮะ
1: 6ข้อฮะ
4: โอเคเริ่มต้นที
1: ่แล้วตัวที่คุณเลยคุณเป็นแฟน
4: ก่อนเลยนะนะครับผมเพลงแรกถ้าใครร้องได้ถ้าผมหยุดเมื่อไหร่ร้องสวนขึ้นมาได้เลยนะครับเราจะจับนะเรามีทีมงานคอยเช็คอยู่นะครับ
2: ครับผม
4: นะฮะทำไมทีมงานทำหน้าไม่ดูไม่มั่นใจกับผมเลยครับมั่นใจผมพูดถูกนะ
1: คุณร้องขออยู่แล้ว
4: โอเคโอเคครับอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอเวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
3: คุยผมไม่รู้เลย
2: ผมรู้ว่าผมรู้ว่า
1: ของพ
2: ี
1: ่ของพี่นะฮะ
2: เดี๋ยวนะ
4: อยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอ
2: พิเศษป่ะครับ
4: พิเศษ
1: พิเศษครับ
4: เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
3: โอ้ยผมไม่ดูเลยแต่ผมร
1: ู้ผมตอบ
3: ให้
1: เหมือน
2: เหมือนดัง
1: ดังเลยฮะ
2: เหมือนดัง
3: วัน
2: ไม่ใช่
1: ดังวัน
2: เหมือนดัง
1: อะไรส่ง
2: อะไรเหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นคันตา
1: แล้วอย่างเงี้ยแฟนเขาอาจจะพูดอะไร
4: โอเคโอเ

0: ังคงเดียว
1: ซิลิฟูใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
1: หนึ่งนะไม่หนึ่งนะ
3: ขี้หึงนะ
1: ขี้หึงซิลิฟู
3: อันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนตอนไปเกม3เนี่ยคือที่เราอัดเราเป็นคนที่ร้องไม่ได้ดีแต่เพื่อให้เกมสนุกม
1: ัน
3: จะไม่มีทำนอง
1: ดีแล้วครับดีแล้วครับดีแล้วไม่เพี้ยนเลยฮะดีแล้วคร
3: ับ3พี่ขอบคุณมากเลยนะ
4: ผมไม่ยอมแก้แต่ว่าได้อยู่พร้อมกัน
5: ข้อต่อไปคุณร้องหลักเดี๋ยวผมสร้อยให้เดี๋ยวผมสร้อย
3: ได้ได้
5: โอเคมา
3: บอกคุณผู้ชมใจเย็นนะโอเคนะครับ
1: มา
3: ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1ครับคนเดียวลำพังหากลงทางจะทำไง
5: ตกลงไหม
3: มีตัวคนเดียวฟันนาไรก่อนหนักใจ
5: ตกลงไหม
3: เวลามันเซ็งอยากระบายจะทำไง
0: คิดว่าเรื่องใหญ่ก็แล้วกัน
1: เฮ้ย
0: หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน
1: เฮ้ย
0: ใจเธอมาตั้งนานรู้ไหม
1: นี่ผมกำลังแพ้เหรอเนี่ย
4: แล้วเท่านี้ได้ไหมคร
5: ับ ได้ได้แล้วโอเคนะฮะ
3: พี่ไม่ทันหรอ
4: ไม่ทันนะ
1: ไม่ผมคือบางทีผมจะจำแค่ท่อนฮุกอ่ะผมพูดท่อนเวิร์สท่อนพีฮุกอ่ะผมไม่คุ้น

0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: เพลงอ่ะคุ้น
2: เออ
1: แต่คุณร้องอ่ะไม่คุ้นเลย
2: เพอร์พีซนะครับกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนี่คบลึกเหมือนกันเนี่ย
3: คือผมต้องบอกเลยว่าอะไรนะ
2: คุณละ
3: คุณละคุณละคุณละคุณละ
1: โอเคนะฮะอ่ะข้อสุดท้ายตอนนี้อุ๊ยองศานำอยู่3พี่อิน2นะฮะ
3: ครับผม
1: ข้อสุดท้ายถ้าพี่อินตอบได้ก็จะเสมอกัน3ต่อ3นะฮะก็คือจะไม่มีใครได้อะไรไปเลย
2: ถูกต้อง
1: นะเพราะว่าถึงแม้จะชนะก็ไม่มีใครได้อะไรอยู่แล้ว
3: โอเค
2: ในความสนุก
3: ในความสนุก
1: ได้ที่โป้งอ่ะยืนนิ้วโป้ง
2: นะ
1: เดี๋ยวได้ที่โป้งนะ
3: โอเคโอเคโอเค
1: ข้อสุดท้ายของเรานะ
3: ครับผม
1: เพลงนี้โอเวลาดังหยุดเคลื่อนไหวเมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไปแค่วันนี้ฉันมีเธอ
2: คาราบาวป่ะวะทำไมมันออกเป็นอย่างนั้น
3: อ๋อ
1: เธอ
3: ทีมแมนดาวะ
1: ใช่
3: เธออยู่ตรงนั้นยืนอยู่ข้างฉันฉันไม่เคย
1: ไม่ได้ฝันเดินเพราะโอเคโอเคโอเคก็ถือว่าทุกคนเก่งมากนะฮะเซฟ
2: เซฟโอ้นิ้วโป้งให้ครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: เก่งมากนะ
3: คร
1: ับขอบคุณให้นิ้วโป้งไปนะฮะ
2: แต่ถือว่าดีนะถือว่าสุดยอดมากอย่างโหจริงๆเนี่ยผมตกใจมาก
4: แต่แสงแรกว่าไง

0: จัด
1: ผมเพลินมากเลย
2: เคยไหมเคยร้องเพลงในกองไหมเขาเคยร้องเพลงให้ฟัง
0: เขาไม่เคยหยุดร้องเพลงเลยดีกว่าแม้แต่ตอนซ้อมบล็อกกิ้งตอนบล็อกกิ้งครับก่อนแสดงพี่โอคณะเทพพุ่งกลับมาเฮ้ยซ้อมจะเขาก็ยังร้องอยู่
2: เขาอ
0: ย
2: ู่เพลินนะ
0: เพลินเป็นเพลินขอไม่เคยรำคาญอยู่แล้ว
1: ขอดูรูปคุณหน่อย
0: พร้อมไหม
3: คือว่าคือเขาวาดเร็วมากจน
1: คุณเดาไหมคุณเดาว่าเป็นรูปอะไร
3: คือผมคิดเดานะครับว่าเป็นกลมๆจุดๆขีด
1: เฮ้ย
0: ไม่โอ้ยไม่ใช่
3: อีโมจิแปลวแน่เลย
0: ไม่ใช่อีโมจิแปล
2: วอันนี้คุณต้องพรีเซนต์ด้วยนะฮะ
0: มันมีความหมายด้วย
2: โอเคถ้าคุณพร้อมแล้วผมขอดูรูปของคุณพร้อมกับพรีเซนเตชันของคุณครับ
4: ผมขออย่างเดียว
2: ครับ
4: ขำได้แต่อย่าดังมาก
2: ครับ
4: 3 2 1
1: เดี๋ยวคุณพรีเซนต์หน่อย
4: ครับคืออันนี้ด้วยความที่มันคือพระอาทิตย
2: ์
4: นะฮะมันคือพระอาทิตย์คือผมนึกถึงความสดใสไออุ่นและด้วยความที่ธินกรชื่อแปลว่าพระอาทิตย
3: ์ธินกร
4: ใช่แล้วมันมีสตอรี่
1: ครับผม
4: ครับผม
1: แล้วคู่ชีวิตเมื่อกี้มันเหมือนความอบอุ่นด้วย
4: ใช่ฮะ
1: บนเพลง
4: ถูกต้องเลยครับผมก็นึกเวลาฟังเขาร้องเพลงนี้ก็นึกถึงดวงอาทิตย์นี่แหละครับ
1: นี่
4: ครับผม
1: เป็นพรีเซนเทชั่นที่น่าจริงจัง
2: ก็คือวาดรูปแบบไม่เก่งแต่พูดเก่ง
1: เด้อใช
2: ่ก็เลยดูผ่านไปได้นะก็เลยถือว่าโอเคดูผ่านไปได้
3: ร้องไห้ได้เลย
2: โอเค
1: โอ้โหร้องไห้ได้เลยนะ
2: โอเคโอเคโอเค
1: คืนดีกว่าคืนดีกว่าม
4: ีคนบอกว่าพระอาทิตย์วาดนานไปเปล่า
2: เฮ้ย
1: เมื่อกี้
3: ยังดี

0: เราแค่ปิดไฟเท่านั้นโอ้โหพูดจะยิ่งใหญ่เปลี่ยนข้ามคืนใต้แสงชัยปิดไฟตัวเดียว
1: เฮ้ยโอ้สารแบบมีดีดนิ้วเลย
0: เป็นจริงเหรอ
1: จริงดี
0: อันนี้แสงดังนะแสงดังเลยโอเคมืดลงแล้วมืดลงโอเค
1: โอเคโดยที่เราจะมีเพลงให้เป็นเพลงที่ชื่อว่างานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวงเลยของพี่ค็อกเทลฟิชวิ่งกับพี่นิวนภศรนะครับซึ่งเดี๋ยวให้ทั้งคู่ยืนหน่อยไหม
0: ยืนไหม
1: ทั้งคู่ยืนสักนิดนึงครับ
2: ต้องบอกทุกคนก่อนว่าอยากคาดหวัง
1: ไม่เป็นไร
3: ไม่หรอก
1: เอาตัวละครได้เลย
3: ตัวละคร
1: โอเคไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเอามิวสิกมาเลย
2: จะไม่ถูกเลย
3: เอาเลยฮะ
1: เอาเลย
4: สนุกเออ
3: ถ
4: ู
3: กป่ะ
0: มันพันกันไปหมดโอเค
3: เดี๋ยว
0: ผมขวางผมขวาง
3: แล้วตกไฟตกไฟตกไฟตกไฟตกไฟ
0: โอเคโอเค
4: ต้องมีหมุนไหม
3: หมุนไหมล่ะเออเออกลับมาโอเคอีกรอบวนอีกรอบแล้วเพลงก็แบบอันนี้เพลงจะหยุดเมื่อไหร่คะเนี่ยโอ้โห
0: เลยฮะ
3: โอ้โห
0: ไม
3: ่อันนี้ทำอะไรอันนี้อะไรทำอะไร
0: ไม่รู้ไม่
3: ต
0: ่
3: อไม่ต่อ
0: 25วินาที
4: มีอะไรอีกวะ
0: ทำอะไรได้บ้างฮะ25วินาที
3: อาจจะมีจับเบลไหมจับเบล
0: ซ้ำแล้ว
3: รีบซิงอ่ะเฮ้ย
0: ยิ้มอะไรกัน
4: ขอโทษอุ้ยแต่ว่า
3: ผมต้องต่อย
4: ขอโทษแต่ว่า
3: ไม่เจ็บ
1: สุดยอดเลย
0: อ่ะ

0: ับนายธนาหรือป๋องเกิดทองอายุ42ปีและนายธงชัยหรือธงศรีนินอายุ39ปีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์เวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหรือรับของโจรหลังตำรวจมีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าทั้งสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายไปฝังดินซึ่งเป็นที่มาของการออกหมายจับในครั้งนี้ทั้งนี้การสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้สูญหายและผู้ต้องหายังคงดำเนินต่อไปอิทธิพลประเสริฐอะไรเงี้ยครับ
1: DSI ออกหมายเรียกครั้งที่2 สส. ภาวุฒิพรรคประชาชนพรุ่งนี้คดีซื้อขายฟอเร็กหลังเลื่อนนัดหมายเรียกแรกอ้างกระชั้นชิดคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
2: คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ DSI ออกหมายเรียกครั้งที่2นายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในคดีซื้อขายฟอเร็กโดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้คือวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 9:30 นที่ศูนย์ราชการอาคาร4ชั้น2โถง DSI โดยคดีนี้นายภาวุฒิถูกกล่าวหาหลายข้อหารวมทั้งการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบและสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กรกฎาคมนายภาวุฒิมอบอำนาจให้ทนายความเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอเลื่อนหมายเรียกครั้งแรกโดยอ้างว่าได้รับหมายเรียกในเวลากระชั้นชิดต้องรวบรวมเอกสารเพื่อชี้แจงและติดภารกิจในวันนัดเดิมขณะที่คณะพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วมีมติให้ออกหมายเรียกซ้ำครั้งที่2ในวันพรุ่งนี้คือวันที่31กรกฎาคมเพื่อให้นายภาวุฒิเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน

0: เก่งมาก
1: มาแล้วได้ยังสายที่3
2: แล้วได้แล้วมาแป๊บนึงนะ
1: ได้เลยนี่มีคนบอกคำถามดีมาก
2: สวัสดีครับคุณลูกโยนหรือเปล่าครับ
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: ครับผมตอนนี้อยู่กับอินและองศาคุณลูกโยนมีคำถามอะไรที่เตรียมมาถามอินองศาบ้างครับ
4: สวัสดีครับ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
3: ฮัลโหลค่ะ
2: ฮัลโหลได้ยินครับได้ยินครับ
0: ครับผม
3: โอเคค่ะพอดีวันนี้มีเรื่องที่เฟลหนักมากๆอะไรที่แบบตั้งใจไว้แล้ววันนี้แล้วมันไม่ได้แล้วคือเสียใจมากๆก็เลยแบบอยากขอกำลังใจจากพี่อินแล้วน้องสาวหน่อยอะค่ะ
2: โอเคพี่อินน้องสาววันนี้คุณลูกโยนเจอเรื่องที่มันไม่ค่อยดีมาเรื่องแบดๆมาอยากได้กำลังใจจากพี่อินพี่องศาเริ่มต้นที่พี่อินก่อนก็ได้ครับผม
0: ครับผมก็อยากจะบอกว่าให้สู้ๆนะครับแล้วก็คืออินอยากจะบอกว่าในเรื่องผิดหวังเนี่ยยังไงเราก็ต้องสู้ต่อแล้วก็เรายังมีพรุ่งนี้เสมอครับเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับผมแล้วก็อย่าเพิ่งเสียกำลังใจครับเดี๋ยวอินเป็นกำลังใจให้นะครับ
2: ครับผม
1: องศาละ
4: เป็นกำลังใจให้พี่ลูกโยนมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้พี่ลูกโยนสู้ๆครับผมกรต่อไปครับผมอย่างที่พี่อินบอกเลยว่าจะมีวันใหม่เสมอไม่ว่าจะหันไปไหนนะครับอย่าลืมว่ามีอินองศาอยู่ตรงนี
0: ้
4: นะครับผมเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตเสมอจริงๆทุกครั้งที่เศร้าเสียใจนะครับเปิดมาหากันได้ตลอดจริงๆนะครับจะเป็นกำลังใจจะเป็นความน่ารักให้พี่ๆทุกคนนะครับรวมถึงพี่ลูกโยนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับ
2: ครับผม
3: ขอบคุณมากครับ
2: สุดท้ายนี้ครับพี่ลูกโยนมีอะไรจะบอกกับอินและก็องศาไหมครับ
3: ก็เพิ่งรู้จักได้ไม่นานแต่ว่าจะซัพพอร์ตแล้วก็สัญญาว่าจะติดตามต่อไปเรื่อยๆแน่นอนค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: และตอนนี้อยากให้พี่ลูกโยนเข้าไปดูใน YouTube เนาะแฟนๆของอินแล้วก็องศาส่งกำลังใจให้พี่ลูกโยนด้วยนะ
1: เนี่ยมากอดเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ย
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากนะพี่ลูกโยนนะ
0: ส่งกำลังใจให้สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผม
1: เป็นกำลังใจให้พี่ลูกโยนแล้วก็รวมไปถึงแฟนๆที่วันนี้อาจจะผิดหวังผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะแบดเดย์เกิดขึ้นได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยแล้วก็ดูพวกเรานี่แหละเสริมความสนุกกันไปเติมกันไปกันมานี่แหละจะได้ม
2: ี
1: ความสนุกกันด้วยนะครับถึงตรงนี้ขอบคุณทุกสายมากแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวให้อินองศาฝากซีรีส
0: ์
1: ฝากเพลงกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังเข้าสู่ EP ที่7แล้วครับเชิญนะ
0: ครับก็EP 7นะครับวันเสาร์นะครับผมก็สามารถรับชมอรุณรุ่งนะครับได้ทุกวันเสาร์นะครับ20:30 ทางช่องวัน31ครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังในแอปวันดีครับ20:30เป็นต้นไปครับ
4: ครับก็เสาร์นี้ EP 7แล้ว
0: ใช่
4: ให้ EP ที่เหลือนะครับผมกับวันรุ่งนะครับผมเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอนครับแล้วก็ฝากเพลงด้วยครับผมเพลงแสงแรกนะครับผมร้องโดยองศาเองนะครับ
0: บายน้องแป๋ว
4: ขอบคุณครับ
2: ครับผมเราฝากให้ทุกคนหมดแล้ว
1: ครับ
2: เรายังไม่ได้ฝากให้กันและกันเลยเราทำงานร่วมกันมาตั้งแต่โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาเราได้อยู่ด้วยกันเราได้ใช้ชีวิตก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตของกันและกันอยากให้พี่อินกับพี่องศาฝากถึงกันและกันหน่อยว่าตลอดช่วงเวลาทำงานด้วยกันมาความรู้สึกที่มีให้กันเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นที่ใครก่อนก็ได้ครับผมหรือว่าจะขอบคุณกันก็ได้นะถ้าไม่ฝากเอาเป็นขอบคุณกันหรือว่าจะเป็นแบบความรู้สึกที่เรามีตอนเนี้ย
0: ครับผม
2: กับพาร์ทเนอร์ของเรา
0: ก็เหมือนที่ผมเริ่มก่อนละกันตั้งแต่เดย์วันเลยผมรู้สึกถูกชะตากับสาตั้งแต่แรกแล้วก็พอได้มารู้จักจริงๆก็รู้สึกขอบคุณไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้ผมได้มาเจอน้องได้มาเจอคนที่ตั้งใจทำงานแล้วก็จิตใจดีเป็นเรียกว่าทำให้ชีวิตผมมีสีสันมากขึ้นแล้วกันในด้านการทำงานแล้วก็พูดไงอะไรต่อดีก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณที่ลุยกันมาจนถึงตอน

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัฐยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: EFM Playlist of the Week
5: New Entry
6: Number 13
7: พี่จะหาหนูไปเจอพี่ความคำเคิร์นคงจะไม
8: ่ Baddie Iron Boy
9: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
10: ์ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ
11: Espiration
12: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอ

0: หนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
1: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
6: EFM Playlist Non-Stop

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง

0: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM Playlist Non-Stop

0: ปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2
3: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับรวมกับ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
9: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
10: ่พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
4: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
3: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
4: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขน

0: สุขเพื่อนรักที่ดีคือคนที่เตือนเราได้ทุกเรื่องเพราะความหวังดีไม่ได้มาในรูปแบบคำชมเสมอไปเปิดใจคุยกันเยอะๆนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: ง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอ Delight มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอ Delight มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานะครับเรื่องราวของราชันชุดขาวและแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมเปิดเจรจาโรดรีต่อไปโดยมองว่าราคาต้องอยู่ที่42ล้านปอนด์จะเป็นอย่างน้อยโดยราชันชุดขาวและเรือใบสีฟ้าเปิดการเจรจาโรดรีโดยเรอัลมาดริดเริ่มการเจรจาเบื้องต้นกับแมนซิตี้เพื่อคว้าตัวโรดรีมิดฟิลด์บัลลังดอร์ไปร่วมทัพซึ่งยังคงเจรจาในปัจจุบันโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 42.9 ล้านปอนด์ยังคงห่างไกลกับการประเมินจากมูลค่านักเตะที่ทีมเรือใบต้องการโดยมิดฟิลด์รายนี้ได้แสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมโดยมีมาดริดเป็นทีมในดวงใจเป็นสถานีต่อไปซึ่งเป็นสัญญากับต้นสังกัดกำลังจะหมดลงไม่มีทีท่าว่าจะขยายสัญญาได้สำเร็จด้วยหากโรดรีไม่ต่อสัญญาแมนซิตี้ยังคงต้องการเก็บตัวเขาไว้ใช้จนหมดสัญญาอย่างไรก็ตามหากการมาถึงของอายุบัวดีหรือมิดฟิลด์รายใหม่สักรายก็อาจทำให้เรือใบพิจารณาขายโรดี้ออกไปได้หลายนิชมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลา
9: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
10: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
2: กินนอสปูน
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสวิตซ์ซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ประสบความสำเร็จในการคัดลอกและโอนย้ายชุดข้อมูลสังเกตการโลกและภูมิอากาศจากองค์การบริหารการบินและอากาศแห่งชาติสหรัฐปริมาณกว่า100เพตาไบต์หรือ 100,000 เทราไบต์ที่จะเทียบเท่ากับข้อมูลเต็มความจุ iPhone 17รุ่นเริ่มต้นกว่า 400,000 เครื่องโดยรายละเอียดอันนี้มีการพบถึงการใช้ AI เตือนภัยพิบัติโลกจากสวิสโดย ETH Zurich ที่นำโดยรุยบรันดาวหัวหน้าทีมบริการโครงการได้โอนย้ายข้อมูลกว่า100เพตาไบต์ซึ่งครอบคลุมไฟล์ข้อมูลระบบโลกมากกว่า 6,500 ล้านไฟล์ที่บรรจุค่าดัชนีสำคัญทางภูมิอากาศเช่นก๊าซเรือนกระจกเมฆปริมาณน้ำฝนและแผ่นน้ำแข็งโดยข้อมูลชุดนี้เทียบเท่ากับภาพยนตร์ความยาวประมาณ20ล้านเรื่องโดยข้อมูลทั้งหมดจะคัดลอกไปยัง

0: เสียงของนาฬิกายังนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่าเขาอยู่ตรงนั้นถ้าคุยได้

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3:00 น. Gemini Spark เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในไทยโดย AI Agent นี้จะทำงานอยู่เบื้องหลังตลอด24ชั่วโมงและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณเพื่อช่วยจัดการงานที่ซับซ้อนและใช้เวลานานให้เรามีเวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้มากยิ่งขึ้นโดย Gemini Spark คือ AI Agent ส่วนตัวที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณตลอด24ชั่วโมงโดยจะเปิดให้บริการสำหรับสมาชิก Google AI Pro ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดย Gemini Spark จะทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาแม้คุณจะพับหน้าจอแล็ปท็อปหรือล็อกโทรศัพท์ก็ตามด้วยการทำงานบนระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยของ Google ทำให้ Gemini Sparkเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับเครื่องมือ Google Workspace เช่น Gmail, Google Docs และ Google Sheets ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆเพิ่มหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อดีตเปลี่ยนไม่ได้แต่ปัจจุบันสร้างได
1: ้ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4รายการครับเรื่องราวของ OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์หลุดจากการควบคุมโดยระบุว่าไม่ได้มีเพียงแค่ Hugging Face สตาร์ทอัพด้านแพลตฟอร์มโมเดล AI ชื่อดังเพียงรายเดียวที่ตกเป็นเป้าหมายแต่พบว่า AI ดังกล่าวยังได้ค้นหาและใช้รหัสผ่านที่หลุดรอดสู่สาธารณะเพื่อเข้าถึงบริการสาธารณะอื่นๆอีกอย่างน้อย4แห่งดูอย่างไรก็ตาม OpenAI ยืนยันว่าระดับความรุนแรงและขนาดของการโจมตีในบริการอื่นๆนั้นยังไม่รุนแรงเท่ากับกรณีที่เกิดขึ้นกับ Hugging Face โดยรายงานระบุว่าผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ทำงานโดยอาศัยมีขีดความสามารถของโมเดลจำนวน2โมเดลซึ่งหนึ่งในนั้นคือโมเดล GPT 5.6 Solveโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบระบบความปลอดภัยไซเบอร์ภายในสิ่งที่น่าตกใจคือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ดังกล่าวได้ประเมินและตีความเอาเองว่าวิธีการที่ผ่านบททดสอบความปลอดภัยนี้ได้ง่ายที่สุดไม่ใช่การแก้โจทย์ด้วยตัวเองแต่เป็นการแอบโกงด้วยการเจาะระบบเพื่อไปขโมยเฉลยข้อสอบที่เชื่อถือว่าถูกเก็บไว้ในระบบของ Hugging Face ด้าน Hugging Face ได้เปิดเผยลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุว่า AI ได้ทำภารกิจผ่านคำสั่งอัตโนมัติต่างด้วยความเร็วระดับเครื่องจักรโดยมีการบันทึกการกระทำของ AI ฝ่ายโจมตีได้สูงถึง 17,600 รายการตลอดระยะเวลาการโจมตีต่อเนื่อง5วัน
6: โดยกระบวนการเจาะระบบของผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์สามารถเล็ดลอดออกจากแซนด์บ็อกซ์หรือสภาพแวดล้อมจำลองที่ใช้งานทดสอบแบบปิดไปยังแซนด์บ็อกซ์ของผู้ใช้บริการภายนอกรายอื่นหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพล

0: สวัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมอีกแค่วันเดียวก็จะได้พักผ่อนเต็มที่แล้วอย่าลืมเก็บพลังไว้ใช้ในวันหยุดด้วยนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อย

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สูงถึง 6,000 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต่อปีและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เกือบ5ล้านเมตริกตันต่อปีรายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
5: Espiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วง

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: อังคารคลุมโปง
3: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนหนึ่งในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าแบบผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
4: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะ
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง

0: ำจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกรูเน่วิซีมณีแดง
7: จากกรณีที่มีการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ามีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมสร้างความสับสนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันฝ่ายทหารและตำรวจได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือจากประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนส่งต่อข้อมูลเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีที่มุ่งสร้างความแตกแยกในสังคมกองทัพเรือเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมปรับลดพื้นที่ปนเปื้อนแล้วกว่า 60% ตามถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
8: กองทัพเรือเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามกรอบถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและประชาชนรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนกลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนได้อย่างปลอดภัยปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือมีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากพื้นที่เป้าหมายกว่า 488,000 ตารางเมตรสามารถปรับ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของฝันให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมี Surprise Index Living Mall Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่และส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: จบไปเมื่อกี้ครับผมหนังทุ่นต่ำครับอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากพี่ส้มมารีนะคุณผู้ฟังแอบกระซิบว่าตอนนี้พี่ส้มมารีกำลังทำเพลงต่อไป

างแผนนะฮะคุณผู้ฟังอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ไม่เอานะฮะให้มันมีครั้งเดียวพออย่าให้มีครั้งที่2เลยนะครับผมต่อไปเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งผลงานเพลงจาก Tree Man Down Featuring กับพี่เต๋า Your Boy ครับช่วงนี้เนี่ยการเป็นไอ้เต้าการเป็นน้องอ่ะมันกำลังแบบมาแรงมากๆไงเพราะฉันขอ1เพลงจากพี่ๆ Tree Man Down ครับผมกับเพลงน้องครับ

0: ทางนี้ฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตรฟรีสอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารมาสเตอร์มิดเยียร์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง 31 กรกฎาคมนี้ Index Living Index Clearance Sales ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% ถึง 3 สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมามีเพลงจากเติ้ล First One รออยู่ต้นชั่วโมงหน้าเลยใครที่ฟังผ่านทางวิทยุเจอกันอีกที 7:30 นะจ๊ะ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันศุกร์ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรขอให้ทุกคนมองเห็นความสุขนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
8: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชู

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: ั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: เคลียร์ประเด็นเลยได้ไหมเหมือนเรื่องงี่เง่าในสังคมเลยได้ไหมแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊วตเนี่ยลูกเรือเนี่ยจำเป็นต้องยกกระเป๋าขึ้นเก็บให้ไหม
4: ไม่จำเป็น
5: ตามกฎของสายการบินแล้วไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าอยู่ดุลยพินิจของลูกเรือเองถ้าสมมติว่าผู้โดยสารท่านนั้นเป็นคนแก่คนท้องเราก็สามารถช่วยเขาได้ใช่ค่ะ
4: คือในความหมายว่าการที่ไม่ใช่หน้าที่เราก็ไม่ใช่ว่ามือเฉยถูกป่ะ
5: ถูกต้อง
4: บางทีบางครั้งก็พอช่วยได้คือยกไม่ไหวปุ๊บเราก็ไปซัพพอร์ตเขาช่วยเขาเป็นเรื่องปกติ
6: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News